0: ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีผลการศึกษาหลายฉบับในออสเตรเลียค่ะระบุตรงกันว่ากฎหมายห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้ผลนะคะหลังจากที่มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วก็เพิ่งจะเพิ่มโทษเป็น2เท่าเมื่อเดือนที่แล้วโดยเด็กอายุต่ำกว่า16ก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติแค่ลงทะเบียนปลอมวันเกิดขณะที่บริษัท KJR ซึ่งได้ทำการทดสอบซอฟต์แวร์ก็บอกว่าได้ทดลองเปิดบัญชีปลอม50บัญชีในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างชาติก็ไม่พบการถูกขอตรวจสอบอายุแม้แต่ครั้งเดียวมีเพียงแพลตฟอร์มเดียวของออสเตรเลียนะคะนั่นก็คือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มีชื่อว่า Kick เท่านั้นที่กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐานยืนยันอายุก่อนที่จะเปิดบัญชีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคุณผู้ฟังรอบหน้า 8:00 นกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีวันซ้อมวัน
1: ครับผม
2: ว่าวันนี้วันศุกร์นะคะ
1: ใช่แล้วนะฮะอ่ะก็ทักทายนะคะทุกคนนะคะ
2: ค่ะ
1: ในวันที่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าฟ้าสว่างหรือฟ้าครึ้ม
2: สว่างค่ะ
1: มันสว่างสว่างครึ้มๆมากเธอใครๆว่าใช่เนี่ยเพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
2: ใช่อะไร
1: ใช่ว่าจะสว่างแล้วอยู่ดีก็ครึ้มใช่ว่าครึ้มแล้วอยู่ดีฝนก็ไม่ตกอะไรเงี้ยโอ้งง
2: ใช่ว่าสิ่งนั้นแต่เป็นสิ่งนี้
1: อืม
2: แต่ว่าจริงๆวันนี้แดดแจ๋อยู่ค่ะใช่คำว่าแดดแจ๋ได้เลยนะคะ
1: แต่ถ้ามองก็โอเคนะเช้านี้ก็โอเคอยู
2: ่เช้านี้ยังโอเคแต่เดาไม่ได้ว่าตอนสายๆจะเป็นอะไรยังไงเพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงของสภาพท้องฟ้าและอากาศเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะโดยเฉพาะเช้าช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลกับคนกรุงเทพมากนักเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพายุเข้าใช่ไหมคะที่ไต้หวันปะ
1: ใช่ที่เขาหวังว่ามันจะลดระดับความรุนแรงอยู่นะฮะเหมือนเข้าแล้วยัง
2: เข้าอยู่
1: เข้าอยู่นี่
2: เข้าอยู่แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบไปยังประเทศอะไร1 2 3และ4อย่างไรนะคะตอนนี้การเดินทางบางคนก็สมมุติคนที่ชอบไปญี่ปุ่นก็อาจจะกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะช่วงนี้วีคที่ผ่านมาดูสะเทือนบ่อยนะวีคที่ผ่านมาญี่ปุ่นดูสะเทือนบ่อยถูกมั้ยอันนั้นเค้าก็เรียกว่าเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได
1: ้พอธรรมชาติเคลื่อนไหวเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กนิดเดียวเองเนาะ
2: เราต้องสำเนียก
1: เราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแบบดูคือพายุจะมาอย่างเงี้ยไม่รู้เรายังไม่สามารถไปจนถึงควบคุมพายุได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเราควรไปถึงตรงจุดนั้นได้ไหมบางทีมันก็
2: มันสั่งไม่ได้แต่ได้มากที่สุดคือการรับมือที่ประนีประนอมกับเขาอย่างถึงที่สุดถูกไหม
1: หรือถ้าเรารู้ว่ามันจะมาแล้วเราตั้งรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างน้อยดีเทคได้อะตรวจสอบได้มันจะมา
2: อันนี้ก็เก่งมากแล้วนะการตรวจสอบได้มันก็พัฒนาตามยุคสมัยใช่ไหมเมื่อก่อนก็ต้องดูกับอะไรคุณรู้ใช่ไหมว่าบางทีเราก็ต้องดูมดเดิน
1: อ๋อใช่ใช่ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหม
2: นกจะบิน
1: ปลาจะขึ้น
2: อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรก็ไม่รู้หรือไม่คำว่าฟ้าที่มันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบว่าเฝ้าระวังอะไรเงี้ย
1: แต่ก็จริงนะไอ้เรื่องฟ้าสีแดงเธอเคยสังเกตป่ะ
2: มันมีป่ะแบบมันจะมีพายุหรือมีฝนหรืออะไรใช่ไหม
1: เมื่อก่อนคนที่เลี้ยงอันมาแบบคนหนึ่งนะฮะเป็นแบบเป็นกึ่งๆญาติเป็นคุณป้าท่านหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ประจันนะคนที่ติดตามผมจะรู้จักประจันแต่ว่าแบบคือเป็นคุณป้าคนในบ้านเงี้ยผมยังจำได้เลยแล้วเขาดูฟ้าแล้วเขาพูดกับผมตั้งแต่ตอนผมเด็กมากเลยว่าอันดูสีฟ้ามันสีแดงในไม่กี่วันนี้ฝนจะตกหนักมากทุกครั้งที่เขาพูดคำนี้เป็นจริงทุกครั้งแล้วเราก็แบบตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบอ๋อหรอมันเป็นอย่างนี้จริง
2: มดใช่ไหมมดเวลามดยกขึ้นที่สูงหรืออะไรที่มีการย้ายรังหรืออะไรอย่างนี้มันมีแบบนั้นจริงๆนะแต่มันคือการเฝ้าสังเกตที่เขาถึงบอกว่าบางคนเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันเป็นคำโบราณที่เล่ามาแต่มันคือการจด data ของเขาปะบันทึกเป็น data แต่เป็นวิธีอีกแบบนึงนะ
1: มันก็คงสังเกตบอกต่อกันมาเหมือนแบบของจื้อเมื่อก่อนเขามีวิธีการดูเนี่ยเพื่อจะออกลบนึกออกปะ
2: ใช่ลมทิศนี
1: ้ลมตอบได้หมดเลย
2: ลมมาจากทางเหนือหรือมาจากทางไหนแล้วมันจะส่งผลอะไรปัญหาคือ
1: เรือใบจะไปทางไหน
2: ปัญหาคือทิศเหนืออยู่ไหน
1: อะไรเงี้ย
2: ตอนนี้ทิศเหนืออยู่ไหน
1: เดี๋ยวเธอต้องหาทิศตะวันออกก่อนเธอ
2: นั่นไงตอนนี้ต้องการทิศเหนืออันนี้ต้องหาทิศตะวันออกก่อน
1: ทิศตะวันออกเขาไม่ใช่เปิดมือถือใช่ไหมเข็มทิศ
2: ไม่สิถ้าเราอยู่หลงทางอยู่กลางป่าคนอย่างเราสองคนจะรอดยังไงก่อนถ้าบอกว่าต้องหาทางออกไปทางแบบเกาะทิศเหนือไปเรื่อยๆเธอหาทิศตะวันออกเน
1: า
2: ะ
1: ถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นฉันจะนอนก่อน
2: แล้ว
1: เดี๋ยวฉันจะรอพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นทางนี้
2: พระ
1: ว่
2: าเป็นตะวันออก
1: เมื่อเราหันหน้าไปทางพระอาทิตย
2: ์ทิศนั้นจะเป็น
1: ทิศนั้นก็เป็นทิศตะวันออกสิ
2: ก็ใช่ไง
1: เ
2: พราะฉะนั้นพอทิศตะวันออกอยู่ตรงนั้น
1: ซ้ายมือเป็นทิศเหนือ
2: ทิศเหนือถูกไหมหรือสังเกตดาวเหนือถ้าเป็นตอนคืน
1: มันจะหาไม่เจอกันแล้วสิในโลกยุคนี
2: ้ไม่ถ้าเราหลงป่าไงเราก็ต้องหาดาวที่เบ่งประกายที่สุดถูกปะ
1: ก็
2: แล้วก็ชี้เข้าตัวเองดาวดวงนั้นคือฉันนี่ไง
1: เผื่อดาวดวงนั้นอย่างเงี้ยหรอเอาไปกันใหญ่ละ
2: คือฟังโลกมันเครียดอะวันสองวันนี้ข่าวเมืองไทยเครียดปะล่ะ
1: เนาะสารพัด
2: มันเครียดมันก็เลยแบบเอาเหอะทำตลกตลกไปงั้นอ่ะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวพอพูดแต่ละเรื่องก็ท้อ
1: ยังอ่ะว่ากันไปเหอะ
2: คุยยังไม่เข้าใช่ไหม
1: ไม่
2: ยังไม่ท้อ
1: สี่จะเข้ายังไม่ท้อยังไม่ท้อท้อไม่ได้หรอก
2: เธอยังไม่ท้อใช่ไหม
1: ได้แต่ถอนหายใจแต่ไม่ท้อ
2: ฉันท้อแต่ไม่ถอย
1: ล่าสุดนี้จากเหตุการณ์ที่น้ำรั่วซึมกระทบอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับในระหว่างการก่อสร้างตรงนี้นะฮะเขาก็สำนักงานเขตคลองสานประกาศห้ามใช้อาคารตรงบริเวณถนนวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปกนะครับก็ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนในประเทศไทยจัดที่อยู่ชั่วคราวก่อนในตอนนี้เลยนะฮะก็ดูน่าตื่นเต้นพอสมควร
2: หนักนะ
1: ใช้คำว่าตนกก็ได้นะครับเราจะได้ระวังกันหน่อยนะครับ
2: ก็หนักได้ไหม
1: ได้ผู้ว่าชาติชาติตอนนี้สั่งเลยนะครับก็คืออพยพ60ชีวิตก่อนนะครับแล้วก็เฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะฮะไอ้ที่อพยพนี่คือปิดถนนประชาธิปกนี่คือ1สัปดาห์เลยเพื่อที่จะตรวจสอบกันตรงนี้
2: เชื่อว่าเมื่อวานหลายคนได้รับข้อความนะคะ international alert เลยเมื่อวานคุณได้ปะ
1: ผมไม่ได
2: ้โบได้ปะ
1: เอาทำไมไม่ได้อะอ๋อได้
2: อันนี้คือ informational alert นะคะส่งมาตอน 4:58 อันเนี้ยพอเรามีระบบนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะ
1: อืมก็ดี
2: นะคะชัดเจนว่าเขาจะปิดถนนช่วงประชาธิปกวงเวียนใหญ่แล้วบอกเลยว่าปิด 100% ถูกไหม
1: ครับผมนะฮะก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะนายกเข้าไปนะครับแล้วก็คุณชาชาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกันด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับทีมแล้วก็รองผู้ว่าด้วยนะฮะจากการตรวจสอบจุดตรงที่มีปัญหาเนี่ยเป็นจุดรับน้ำที่ต่ำที่สุดของโครงการเขาบอกว่าส่งผลให้ดินรอบนอกเนี่ยสุดตัวแล้วก็ไหลเข้าสู่อุโมงค์นะฮะเรื่องน้ำกับดินเรื่องการไหลไปอะไรมานี่เป็นเรื่องพิศวงมากเพราะว่าตรงหน้าโรงพยาบาลวชิระมันก็คล้ายๆกันแบบนี้จ้ะนะที่แบบท่อแตกหรืออะไรยังไงที่มันในที่สุดแล้วมันไหลไปไหลมาจนมันเป็นโพรงอ่ะ
2: แล้วมันยังไม่จบอ่ะ
1: อืม
2: นี่จะเท่าไหร่ละกี
1: ่แต่จริง
2: เท่าไหร่ละ
1: เรื่องของวิศวกรรมอ่ะมัน 100% นะอ้อมเวลามันคำนวณ 100% คำนวณได้
2: แล้วคำนวณครบเปล่า
1: อ่ะไม่รู้มันไม่ควรที่จะมีความอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลย
2: ก็คาดการณ์ไม่ได้กับการภาวะที่ดินจะทรุดหรือเปล่าม ันคืออะไรมีใครสักคนตอบได้หรือยังอ่ะเราเชิญต่างประเทศมาวิเคราะห์ได้ไหมถ้าคนไทยวิเคราะห์ไม่ได
1: ้ไม่ผมว่าคนไทยก็มีความสามารถอยู่นะฮะ
2: แต่เรายังไม่มีคนผิดเลยอ่ะ
1: คนไทยก็มีความสามารถอยู่แต่อยู่ที่ว่าคนไทยที่มีความสามารถได้ทำหรือเปล่าคนไทยก็มีคนเก่งอยู่แต่คนเก่งที่เป็นคนไทยได้เข้าไปนั่งบริหารหรือเปล่า
2: หรือว่าคนไทยคนนั้นทำเพื่อใครอยู่ถ้าทำเพื่อประโยชน์ที่จะปกป้องคนของตัวเองเราจะไม่ได้รู้ผลแต่ถ้าเราปกป้องผลประโยชน์ประชาชนเราจะรู้ผลทันที
1: ก็บางคนนั้นเราไม่ชอบกันน่ะได้ทุกทีเลย
2: แต่เราบางคนไม่ชอบแต
1: ่เธอลองไปดูโพลสิบางทีมันสวนกันนะไม่อยากได้ใครคนนั้นได้
2: แต่ก็คนที่ได้อาจจะเป็นที่รักของคนอื่นเราต้องแฟร์ตรงนี้ด้วย
1: อืมค่ะ
2: ค่ะทำไมดูประชดประชันด้วยน้ำเสียงค่ะแบบเนี้ยค่ะเรา
1: อย่าง
2: น
1: ี้ค่ะ
2: ไม่แหมคนเราใครจะเกลียดร้อย
1: นะตอนนี้นะครับเขาค่อยออกจากอาคารพาณิชย์พื้นที่รอบในรัศมี30เมตรเบื้องต้นคือ3อาคารนะครับตรงบริเวณดังกล่าวนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ประชาการเพื่อที่จะประสานงานอุดรอยรั่วแล้วก็ป้องกันไม่ให้ดินมันไหลทะลักเข้ามาเพิ่มแล้วก็อัตราการทรุดตัวของผิวถนนตอนนี้เขาบอกอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเริ่มทรงตัวแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวกับฝนตกหนักหรืออะไรอย่างนี้มันจะทำให้สถานการณ์น่ากลัวหรือน่าเป็นห่วงขึ้นไปหรือเปล่าน
2: ี่ถ้าเกิดฝนเข้ามาจริงๆสัก2วันหนักๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีการปล่อยภาพใช่ไหม ที่มีคนถ่ายมันเป็นไวรัลเป็นคลิปอ่ะที่คุณเห็นนะ
1: ผมก็เห็นมันเหมือนกับแบบพื้นมันซุดอ่ะ แล้วตึกมันร้าวรอบเลยอ่ะ
2: แต่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามันเป็นผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ้น
1: หรือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนนั้น
2: แล้วมันโดน
1: กระตุ้น
2: หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรอให้กทมเป็นคนยืนยันแล้วก็จัดการว่าจะดูแลกันอย่างไรนะคะ
1: แต่ในเบื้องต้นตอนนี้ก็มีการไปตั้งกล้องไว้นะฮะเพื่อที่จะดูเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ดูว่ามันมีการขยับตัวของอาคารของอะไรต่างๆยังไงคือตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วจับดีเทคอะว่าแบบอ๋อมันเคลื่อนตัวตึกตึกตึกตึกตึกตึกมันไปในทิศทางไหนอย่างไรยังไงบ้างแล้วมันหรือมันนิ่งแล้วเพื่อดูว่ามันจะได้ไม่แบบประเมินด้วยสายตาแต่ใช้วิทยาศาสตร์มาช่วย
2: นะคะซึ่งเขาบอกว่าสำหรับอาคารดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างรีโนเวทใช่ไหมจึงทำให้ตอนนี้ไม่มีคนอยู่ส่วนอาคารโดยรอบเป็นของผู้ประกอบการเอกชน
1: ครับก็รอติดตามแล้วกันนะฮะเขาคงจะมีข่าวอัปเดตมาเรื่อยๆสำหรับเรื่องนี้มุมนี้
2: เขาเฝ้าติดตามอ่ะนะคะทุกเรื่องตอนนี้ก็ได้แต่เฝ้าติดตามอ่ะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่คนก็อึกแล้วก็เฮ้อกันอีกอ่ะเรื่องอะไรเมื่อวันบ่าย
1: อ๋ออ่ะพระราม2
2: จะประกาศให้คนได้ทดลองใช้แล้วนะ เห็นป่ะก่อนหน้านั้นวันสองวันเพิ่งประกาศอยากให้คนทดลองใช้
1: อ
2: ่ะคุณว่าเจออย่างนี้เข้าไปอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเมื่อวานนะคะก็มีข่าวเรื่องของเครนใช่ไหมคะ
1: ปั้นเครนปั้นจั่นตอกเสาเข็มที่ถนนพระราม2ล้มอีก
2: นะคะทับผู้ช่วยนะคะ
1: เสียชีวิตนะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับเสียชีวิตอีกหนึ่ง
2: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะก็กับครอบครัวเพราะว่าเขาบอกว่าปั้นจั่นล้มทับพ่อต่อหน้าเลย
1: ครับผม
2: สำหรับผู้ที่สูญเสียนะคะ
1: โทษนะอ้อมอันไม่ได้ติดตามว่าสาเหตุของการล้มคืออะไร
2: อ๋อเมื่อวาน
1: ผมรู้ว่ามันล้มแต่ผมเขาบอกเพียงว่าล้มเพราะอะไร
2: ล้มเพราะว่าเขาเหมือนเขาพยายามจะติดตั้งตัวดอกเข็มดัดตัวเสาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเนี่ยค่ะ
1: สาเหตุเบื้องต้นอาจจะแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะจากไทย PBS นะครับเกิดจากการยกชิ้นงานเข็มตอกเอายกเข็มนะเพื่อที่จะทำการตอกเสาเข็มและเกิดแรงกระชากจากตัวเข็มที่ยกเหวี่ยงทำให้ตัวปั้นจั่นเสียการทรงตัวแล้วล้มลงตามแรงเหวี่ยงคนงานผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นโดนทับเสียชีวิต1นายไม่มีทรัพย์สินราชการหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายเพิ่มเติม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ฟังหน่อยเหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 นะครับเพราะฉะนั้นคนละเรื่องกัน
2: แล้วเกี่ยวกับอะไร
1: มันบังเอิญเป็นเดี๋ยวนะมันอยู
2: ่เส้นนั้น
1: มันอยู่เส้นนั้นแต่มันเป็นหลักเป็นคนละจุดหรือคนละโครงการกันนะครับเกิดขึ้นตรงบริเวณจุดช่วงยูเทิร์นของสะพานคลองหลวงพื้นที่สมุทรสาคร
2: ก็คือการทำถนนนั่นแหละใช่ปะล่ะ
1: ม
2: ันก็คือเรื่องของการทำถนนอยู่ด
1: ีแต่ไม่ใช่ทางยกระดับ
2: ก็ไม่รู้ละจะบอกว่าทางไหนไม่รู้แต่เส้นนั้นมันไม่ได้มันทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและความกังวลในการเดินทางนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: แล้วเมื่อวานเห็นอีกอันหนึ่งโบจ่าเมื่อกี้โบเปิดอยู่พี่อ่านก็เห็นเหมือนกันที่บอกว่าเขาให้จี้กันนิดนึงเราก็ติดตามมาหน่อยรัฐสภาของเราเนี่ยฮะที่ยิ่งใหญ่ใช้เงินเป็นแสนล้านซึ่งไม่รู้จะใหญ่ไปทำไมอะนะฮะ
2: เพราะว่าเราต้องดูขึงขังไง
1: จะดูแกรนเด้อย่างเงี้ยหร
2: อเพราะว่าอะไรเดีย
1: ก็ไม่เข้าใจว่า
2: เพราะเป็นตัวแทนของประชาชนไง
1: แล้วพูดถึงตรงสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้ดูไอคอนิกด้วยนะ
2: แล้วปัญหาอีกอันหนึ่ง
1: คืออยู่ริมน้ำคือผมไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าจะต้องรู้สึกอะไรอ่ะ
2: แล้วไปทำงานหรือเปล่า อาทิตย์นึงทำงานกี่วัน
1: เราแก้ปัญหาอะไรได้หรือเปล่าอ่ะโอเคช่างมันคนละเรื่องนะฮะล่าสุดของล่าสุดก็คือมันเหลือความเสียหายอีก นะครับใครที่อยู่ตรงนั้นก็จะรู้ว่ามันก็จะมีน้ำท่วมน้ำค้างน้ำอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบนะฮะมีจุดที่ต้องซ่อมบำรุงอีกเป็นแบบจำนวนมหาศาลนิดเริ่มเบื้องต้นตรงนี้นะครับมีการแถลงบอกว่าอาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่15กรกฎาคมนี้คือจบแล้วหมดก็คือ
2: เคลมไม่ได้อะ
1: เคลมไม่ได้แล้ว15กรกฎาคมนี้แต่ยังเหลือ

0: ห้ากรกฎาคมแล้วคือ
1: จบตัวใครตัวมันซ่อมเอง
0: ก็คือเก็บเครื่องมือกลับบ้านเหรอในความเป็นจริงคือถ้าแจ้งเคลมก่อน15กรกฎาคมน่าจะยังอยู่ในวารันตี
1: ไม่วางทำงานอื่นอยู
0: ่คือไม่ในความคิดอ่านนะเข้าใจป่ะหมายความว่าทำเรื่องให้จบก่อน15กรกฎาคมเช่นเราเหลือ500จุดนี้ยื่นเรื่องทำทุกอย่างตรงนี้รับทราบกันภายใน15กรกฎาคมถือว่ายังอยู่ใน
1: เคลมก่อนที่จะหมดสัญญา
0: เคลมก่อนหมดแต่ไม่ได้แปลว่าต้องซ่อมให้เสร็จ
1: เ
0: พราะไม่งั้นเกิดซ่อมอยู่แล้วเที่ยงคืนปุ๊บเป็นซินเดอเรลล่าเหรอพวกเธอจะกลายเป็นฟักทองกันเหรอแล้วก็เลิกซ่อมนี้เหรออ
1: ย่างเงี้ยท่าเดิม
0: ไม่สิมันก็ต้องทำต่อจนจบสิ
1: ไม่เข้าใจอะไรเลยกับตรงนั้น
0: อ
1: ะไม่เข้าใจเลยจริง
0: ๆมันก็จะเป็นเนี่ยฝนตกน้ำรั่วส้วมใช้ไม่ได้ส้วมแตกจริงเหรอส้วมแตกเลยหรออ
1: ันนี้ไม่รู้ไม่เคยเข้าไป
0: เหตุการณ์ที่มันจะเกิดเหตุการณ์ส้วมแตกผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะ
1: มันเกิดได้ถ้าคุณเจอคนทำงานห่วย
0: อ
1: ะถ้าเขาสร้างห่วยถึงขั้นสุดส้วมก็จะแตกถูกปะถ้าเขาสร้างหวยถึงขั้นสุดประเด็นเราใช้เงินกับสิ่งพวกนี้แล้วเราได้อะไรจากสิ่งนี
0: ้
1: เกินตัวป่ะ
0: เกินตัวตอบเลยเกินตัวทำไมก่อน
1: ความสามารถในการปกครองประเทศไม่ได้อยู่ที่ตึกที่ใหญ่โตและสวยงามอย่างเดียวนะคะ
0: แล้วในก็มีแบบแอ่งเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อน้ำบ่อน้ำตกแต่งที่คนตกกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เออแล้วก็จะรื้อทำไมเห็นไหม
0: เออเพราะว่าอะไรเพราะออกแบบมาแล้วออกแบบจนคนตกรายวันเลย
1: เขาบอกว่าตอนออกแบบมันดีแต่ปัญหามันอยู่ที่อะไรไม่รู้มันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงแบบแล้วมีน้ำขังเขียวอ่ะใช่ไหมที่บอกมีตะไคร้
0: แล้วก็มีสาราแก้วข้างหน้านะจ๊ะเห็นไหมสาราแก้วฟังดูดีหมดเลยเห็นไหมแต่ไม่ได้นึกนะว่าตอนใช้งานมันจะร้อน
1: ไม่รู้แล้ว
0: เราก็เลยต้องหาทางติดแอร์แล้วพอเป็นสาราแก้วไอ้สาราแก้วไม่รู้จะติดแอร์ยังไงเข้าใจป่ะ
1: คล้ายๆโรงแก้วอ
0: ่
1: ะ
0: เดินสายยังไงก็เห็นท่อหมดก็เป็นแก้วใสๆไงปรากฏตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วางอยู่แต่ไม่มีคนไปเพราะว่าร้อนมาก
1: No. This is the concept ของประเทศเราสร้างทิ้งไปเรื่อย
0: ๆซึ่งจริงๆมันมีความก้ำกึ่งนะถ้าใครลองเซิร์ชยังถ้าขับรถอยู่อย่าเพิ่งกันได้นะฮะศาลาแก้วสภาหมื่นล้านสร้างมาตอนนี้ยังไม่เคยมีการใช้งานเลยนะฮะ
1: ล่าสุดของงบ113ล้านนะฮะเฉพาะงบที่ปรับปรุงศาลาแก้ว
0: ของงบปรับปรุงศาลาแก้ว113ล้านเก๋ไหม
1: ยกออกไปเลยป่ะจบๆก็นี่ไงเราบอกว่าเราเก่งเรื่องสร้างสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ร้างอ่ะ
0: ซึ่งจริงๆถามว่าสวยไหมก็สวยดีแต่คุณต้องนึกถึงการใช้งานด้วยดี
1: ซ่อมบำรุงใช้งานโครงคือเอาว่ามันคงจะเป็นหน้าเป็นตาและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยอันนี้อ้อมเข้าใจนะพี่อัน
0: แต่มันต้องใช้ได้ก่อน
1: แล้วมันอยู่ให้ถูกที่ป่ะ
0: เพราะถ้าหากว่าจะทำแบบใช้ไม่ได้ทำสวยกว่านี้ได้ถ้าไม่คำนึงว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้นะทำสวยกว่านี้ได้ง่าย
1: เขาเรียกมหาสันนิบาตศาลา
0: คืออะไรหรอ
1: ชื่ออ๋
0: อเหรอ
1: ชื่ออ
0: ๋อโอเคผมนึกว่าเป็นเทคนิควิธีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เทคนิคไม่มีอะไรทำไปเรื่อยๆคือเห็นใจคนออกแบบเลยนะเขาคงตั้งใจออกแบบได้ดีอย่างเต็มที่อะเนอะป่ะเขาก็คงพยายามแล้วเพราะมันคือความสวยงามอะเอากระจกให้มันเป็นความอ่อนช้อยบนโครงสร้างอย่างเงี้ยหลังคาแอ่นนะแน่อย่างเงี้ย
0: แต่จริงๆมันสามารถติดแบบไอ้ผ้าไอ้เขาเรียกเลยนะบลายเฉดที่มันเป็นไฟฟ้าวิ่งปิดได้เนาะ
1: ไม่รู้จริง
0: ๆเพียงแต่มันต้องคิดมาตั้งแต่ต้นมั้งผมคิดว่านะฮะแล้วก็มันถ้าจะติดแอร์มันก็ต้องคิดมาตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นศาลาแบบเอาท์ดอร์นะเป็นศาลาแบบเซมิเอาท์ดอร์อ่ะ
1: คือจริงๆเอาว่ามันสวยแล้วค่ะแต่มันไม่รู้ไปติดขัดอะไรกับการที่มันไปต่อไม่สุดอ่ะถูกไหมไม่รู้มันไปผิดที่ตรงไหนอะคุณรู้นึกสึกนึกออกป่ะคือคนตรวจแบบ คนอะไรเงี้ยเขาคงคิดแล้วว่าเป็นอะไรที่มันเป็นอย่างดีที่ควรมีอะแต่งบปรับปรุงทำไมมันแพงๆ113ล้าน
0: ก็ไม่ทราบจริงๆหน่วยงานภาครัฐไม่ควรซื้ออะไรแพงกว่าที่เราซื้อได้นะ
1: เราคือใคร
0: เราประชาชนทั่วไปอะ
1: อ
0: ๋
1: อเขาไม่นับเราไงเขาเอาเกณฑ์มาจากเขา
0: ในความเป็นจริงอะนึกออกป่ะคือถ้ามันเราลองคิดด้วย common sense นะฮะสามัญสำนึกทั่วไปคุณซื้อของทีละ100ชิ้นเอา50ชิ้นหรือ20ชิ้นก็ได้ต้องไม่แพงกว่าเราซื้อทีละชิ้น2ชิ้นดิแล้วทำไมเปิดมาปุ๊บนาฬิกาก็แพงกว่า
1: ไม่ได้
0: ครับไมโครโฟนเก้าอี้ทุกอย่างแพงกว่าเราหมดน่ะ
1: เพราะว่าราคาคนรวย
0: ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอจากเนี้ยเปิดถ้าทำแล้วเปิดซองมาอะไรแพงกว่า
1: คนนั้นตก
0: ถือว่าดึงมันเหมือนแบบเหมือนเราจองโรงแรมผ่านแอปอ่ะนึกออกป่ะ
1: เราจะหาสิ่งที่ถูกที่ส
0: ุ
1: ด
0: คุณหาที่ไหนถูกได้กว่าเราจะเทียบให้คุณเราจะทำเราจะปรับให้คุณ
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วเราจะยกเลิกด้วยซ้ำอ่ะ
0: มัน จริงๆมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นได้ถ้าเราเคลื่อนตัวด้วยการที่รักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนมันต้องได้ดิ
1: ก็ปัญหาคือเขารักษาผลประโยชน์ให้ใครตั้งคำถาม

0: นี่ก่อน
1: ผมเข้าใจนะฮะคนที่มาเปิดซองคนที่มาบิดต้องมีกำไรคุณก็ไปทำค่าแรงทำอะไรอย่างอื
0: ่
1: นแต่ว่าไอ้ของที่มันกินกันแบบนี้มันไม่ควรแปลกแบบนี
0: ้เกินเบอร์
1: รถก็ซื้อแพงกว่าเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนแพงทุกอย่างเปลี่ยนแพงกว่าหมดมัน
0: ก็นั่นไง
1: เจตนามันน่าเกลียด
0: เขาคิดว่าเรากินหญ้าอยู่ป่ะ
1: ในพูดถึงความน่าเกลียดขอพูดอีกเรื่องได้ไหม
0: อะไรล่ะ
1: เห็นไหมฮะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไปทลายผับไม่อยู่ในสคริปต
0: ์
1: เขาไปทลายผับที่ตรงถนนราชดำริซอยหนึ่ง
0: เจอไหม
1: สองผับหน่วยงานต่างๆประสานงานเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะฮะม
0: ี
1: กรมการจัดหางานมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพราะอะไรเพราะเป็นผับเถื่
0: อ
1: นใครเป็นเจ้าของรู้ป่ะกะเหรี่ยง
0: เธอว่าจริงหรือเท็จล่ะ
1: ก็ข่าวมันออกแล้วอะ
0: ใช่ๆเธอว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์รองล่ะ
1: ที่ผมจะพูดถึงความน่าเกลียดเพราะอะไรสองผับมีการทำโปรโมทต่าง
0: ๆ
1: เป็นภาษาถิ่นคือภาษากะเหรี่ยงเนี่ยเป็นผับที่เปิดเข้าไปจับมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติไม่มีคนไทยเลยนะฮะ ไม่มีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคนที่ทำงานอยู่ข้างในไม่มีใบอนุญาตทุกอย่างผิดหมดเลย อยู่ห่างจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ950เมตร
0: สำนักงานตำรวจอาจจะไม่รู้เรื่องค่ะหลายๆครั้งผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่อง
1: และไม่ได้เพิ่งเปิดนะฮะ
0: เปิดมากี่เท่าไหร่แล้ว
1: เขาไม่ได้บอกว่าเปิดนานหรือยังแต่อย่างน้อยก็คือไม่ได้เพิ่งเปิดแบบสัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเป็นไปได้เหรอ
0: นี่ไงก็ถึงบอกว่าตัวผู้ใหญ่บางทีไม่รู้เรื่องแต่ลูกน้องเอาชื่อไปใช้
1: คำถามผมก็คือถ้ามันมีแบบนี้คนที่ต้องตรวจและรับผิดชอบแล้วไม่ตรวจและไม่รับผิดชอบควรมีความผิดด้วย
0: เข้าใจแล้วเราจับอะไรได้เราเคยได้อะไรกินแบบ
1: จริงๆมันต้องเคลื่อนตัวแบบนี้นะฮะแล้วไม่ใช่อ่ะสมมุติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับล่างด้วยนะหัวหน้าต้องรับผิดชอบเลย
0: ก็บอกอยู่นี่ไงมันห่างกันแค่นั้นแต่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่อง
1: และมันต้องมีอย่างเช่นสมมุติว่าอันกับอ้อมหรืออ่ะคุณผู้ฟังพวกเราก็ได้อ่ะคุณผู้ชมก็ได้เราแจ้งเข้าไปแล้วเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือเคลียร์เรื่องนี้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ต้องเป็นความผิดเขาทำไมเขานั่งเฉยๆไปรีบเปิดก็ได้เหมือนที่เดี๋ยวนี้บอกว่าเออไปแจ้งความแล้วเขาไม่รับแจ้งความอย่างเงี้ยโหแย่มากๆเลยอ่ะ
0: แล้วถามว่าเปิดได้ขนาดเนี้ยมันเปิดได้ขนาดเนี้ยจ่ายให้ใครวะขอโทษนะที่ต้องพูดหุบปากไม่ทันแล้วคือมันต้องมีใครรับไปคนหนึ่งป่ะ ไม่งั้นมันเปิดได้ไม่ขนาดเนี้ยถูกไหมล่ะ
1: เอาก็มีหลายคนแล้วที่ออกมาพูดว่าถ้ามีตำรวจหรือสถานีตำรวจใดในประเทศนี้ที่ไม่รับสวยให้มาแสดงตนเลย
0: คงไม่แหละ
1: ให้มาแสดงตนเลยไม่มี
0: คงมีแหละ
1: ไม่เคยมีใครมาแสดงตน
0: ผมไม่ว่างเขาโมจะไปจับผู้ร้าย
1: โอ้ขยัน
0: เขาขยันกันจะตาย
1: ผมไม่ได้มีปัญหากับแค่ตำรวจนะฮะเอาใหม่ผมไม่ได้มีปัญหากับตำรวจนะประโยคที่มันฟังดูแย่นะเหมือนผมมีปัญหากับทุกคน
0: คุณมีปัญหากับทุกคนที่ไม่โอเค
1: ผม
0: ไม่ใช่อาชีพไหน
1: จุดประสงค์ที่อาจจะพูดคืออันไม่ได้มีเจตนาว่าจะมีปัญหากับเขาไงนะเข้าใจป่ะผมอยากให้มันทำดีๆกันเพราะตัวคุณเองคุณก็เห็นอยู่ประเทศเราเป็นอะไรในตอนนี้ปัญหาหลักๆของเราคือคอร์รัปชันและปลายทางที่เราจะเจอและเป็นแน่ๆคือเรากำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นอินโดนีเซียนะฮะ
0: เราไม่เทียบประเทศอื่นดีกว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่ความถอยหลังอะ
1: แต่อินโดนีเซียนะตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาคือคอร์รัปชันกันแบบ
0: ระห่ำ
1: ซึ่งก็ประมาณเรานี่แหละนะฮะเราก็เดินหน้าไปแล้วความหายนะทั้งปวงก็คือประชาชนถูกหล่อหลอมไว้ด้วยประชานิยมไปเรื่อยๆ
0: แล้วถ้าคุณพูดเรื่องตำรวจอะคุณไม่เซอร์ไพรส์เหรอที่เจอข่าวเรื่องอาร์มมังกรสน.ห้วยขวางอะ
1: ที่เปลี่ยนโลโก้เป็นมังกรน่ะเหรอ
0: คือเขาไม่ได้เปลี่ยนโลโก้แต่มันมีโลโก้มีอาร์มขึ้นมาอันนึง
1: อาร์มคือที่ติดไหล
0: ไอ้พวกเวลาสมมติเราเรียนเนตรนารีลูกเสือเมื่อก่อนที่เราจะติดอะไรก็แล้วแต่นั้นแปลว่ามันถูกสอบมาแล้วแล้วได้ผ่านขั้นตอนนี
1: ้
0: ส่วนของตำรวจมันก็คงเป็นขั้นตอนของสังกัดที่แบบ
1: มีปีกอะไรสักอย่างนึง
0: คือสอบอันนี้ผ่านแล้วติดปีกอันนั้นนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเขาแจ้งว่าบก.น.1มันคือย่อมาจากอะไร
1: ไม่รู้บัญชาการอะไรสักอย่างนึงอะ
0: ตัวย่อหรือเยอะ
1: บัญชาการ
0: นครบาลนะแบบแจ้งปมโลโก้มังกรสน.ห้วยขวางคุณลองฟังนะใช้ติดบนเครื่องแบบมาเนี่ย 3-4 ปีมาแล้วนะ เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม ยันไม่พบเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดพร้อมสั่งยกเลิกเครื่องหมายอาร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตประโยคสุดท้ายคือที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะมีคนไปสัมภาษณ์สมมติสัมภาษณ์ผู้กำกับตอนนี้ใช่ป่ะที่เป็นสน.นี้ตอนนี้นะเขาก็บอกว่ามันมีเกิดขึ้นก่อนเขาย้ายมาอยู่แล้ว
1: ม
0: ันเขาทำกันมาตั้งนานแล้วจะบอกว่าเขาเป็นคนมารับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
1: แบบนี้นี่มันแย่จังเลยที่บอกทำมาตั้งนานแล้วอะ
0: ทำมาตั้งนานแล้ว
1: แต่ว่าอะไรแปลว่าผิดมาตั้งนานแล้วเขาเลยปล่อยให้ผิดต่อ
0: เขาคงมองว่าอ๋อเขาไม่คิดว่ามันผิดไงเขาก็คงเป็นสัญลักษณ์ของแถวนี้เฉยๆแล้วมันก็คงไม่ได้มีอะไรไงประเด็นคือเพราะมันมีการแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์นะคะเกี่ยวกับสายตรวจที่ติดเครื่องหมายอาร์มเนี่ยคนก็เลยไปโยงว่าเอ๊ะเราอยู่มณฑลไทกัวหรือเปล่าทำไมถึงมีสัญลักษณ์นี้ทำไมเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้บนตำรวจของชุดเครื่องแบบอื่นๆทั่วประเทศถูกไหมฮะล่าสุดเขาก็เลยชี้แจงว่า1 นะคะคุณอ่านค่อยๆฟังนะคะอย่าเพิ่งหัวร้อน
1: ยังค่ะยังค่ะ
0: เขาบอกว่าวันนี้เราร้อนตั้งแต่เช้าเลยค่ะเครื่องหมายอาร์มรูปมังกรดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปรามของสน.ห้วยขวางใช้ติดบนเครื่องแบบมาเป็นระยะ 3-4 ปีอย่างที่บอกโดยมีวัตถุประสงค์ตามที่บอกแสดงผลงานทั้งนี้การออกแบบรูปมังกรไม่ได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรใด 2. จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าการใช้เครื่องหมายอาร์มดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงถือว่าเป็นการใช้งานเครื่องหมายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและใช้คำว่าใช้มา 3-4 ปีแต่สำนักงานตำรวจอนุญาตยัง
1: ยัง
0: ใช้ได้ด้วยจึงนครบาล1จึงได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมายอาร์มหรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่เป็นไปตามระเบียบโดยทันทีตลกไห
1: ม
0: ที่ผ่านมาให้ตัดแต่ผมแต่ไม่ดูเครื่องแบบเหร
1: อ
0: ผมเกียนเนี่ยแต่เครื่องแบบติดอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: เนี่ยทั้งนี้นครบาล1ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการและพร้อมดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
1: ไอ้ประโยคสุดท้ายเนี่ยเขาท่องจำไว้เขาท่องจำไว้ไม่ว่าจะทำอะไรเขาจะจบด้วยประโยคนี
0: ้และมีสุดท้ายกว่าคุณว่าเขาจะได้ความรู้สึกอย่างไรจากพวกเราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรตำรวจต่อไป
1: ก็เป็นมาตรฐานที่ต่ำและความเชื่อมั่นที
0: ่จะเย็นเรา
1: ที่แย
0: ่เราจะเย็นก่อนแล้วอะเราจะเย็นก่อน 7:29 แล้วเราจะเย็น
1: มันแย่มันแย่ควรยอมรับนะควรยอมรับแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขานั่งตำแหน่งบริหารอยู่ในองค์กรเหล่านี้เขาไม่อายได้ยังไงมันมาถึงจุดที่เราพูดกันแรงขนาดนี้แล้วนะอ้อม
0: รู้นี่ก็เก็บอารมณ์กันนั่นแหละว่าคนฟังก็เก็บอารมณ์
1: แต่ทั้งหมดทั้งปวงคนที่ดูแลออนท็อปทั้งหมดคือใครนายกรัฐมนตรีนะโดยตรงนะครับโดยตรง
0: เขาก็มีหลายเรื่องให้ดู
1: ตอนนี้เขาดูอะไรอยู่อะ
0: ตึกสุดยังไงเขาก็ดูนะพอปีที่แล้วเขาก็ดูตึกไอ้ถนนที่สุดนั่นนะถนนที่สุดหน้าโรงพยาบาลใช่ป่ะแล้วพอตอนนี้ดูสุดอุโมงค์อยู่แต่ยังไม่ได้คนทำผิดแล้วจ่ายเงินแล้วก็ชดเชยเนาะเราไม่รู้จะไปไหนต่อดี
1: ครับ
0: เซมบีไห
1: มได
0: ้ดูจะพึ่งพาได้กว่าม
1: าหาที่เก็บเงินนะ
0: ตอนนี้เราก็ต้องใช้เงิน
1: มาต่อยอดมาต่อยอดการลงทุนของเรากันดีกว่ารับเงินฝากดอกเบี้ยดีๆครับสูงถึงอุ้ยสูงนะเนี่ย 1.45% ต่อปีเลยกับธนาคาร CIMB ไทยกันนะครับเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน1ล้านบาทนะฮะในผลิตภัณฑ์ที่กำหนดนะครับก็ได้แก่พันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ตลาดรองอายุคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ3ปีหุ้นกู้อนุพันธ์ Maxi V Plus หุ้นกู้อนุพันธ์ Equity Link Note อายุมากกว่าหรือเท่ากับ3เดือ นรับเลยดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงถึง 1.45% ต่อปีสำหรับระยะฝาก3เดือนตั้งแต่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้นะเอากดจดๆ026388277เอาอีกที026388277หรือปรึกษาการลงทุนผ่าน LINE OA ก็ได้นะครับ CIMB เว้นวรรค prefer อ่ะสะกดให้นิดนึงนะ CIMB เว้นวรรค PREFERRED นะฮะสำหรับผู้ลงทุนเมื่อสักครู่ล้านหนึ่งนะถ้าสำหรับผู้ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับธนาคาร CIMB ไทยจะมีทีม Wealth Advisory ดูแลพอร์ตและขอให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับและคุณยังมีสิทธิ์เข้าร่วม CIMB WeBond Experience นะครับคลับของนักลงทุนหุ้นกู้ที่จะมอบประสบการณ์เหนือระดับสำหรับลูกค้าหุ้นกู้เท่านั้นนะฮะพร้อมรับสิทธิพิเศษคือ CIMB Prefer ครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับเขาเริ่มมาตั้งแต่1นะฮะถึง31กรกฎาคมนี้รับดอกเบี้ยดีๆสำหรับเงินฝากนะฮะสูงถึง 1.45% ต่อปีเมื่อลงทุนตามที่กำหนดโปรนี้ดีมากเลยอย่าลืมนะครับลองติดต่อสอบถามแล้วก็ไปลงทุนกันที่ธนาคาร CIMB ไทยกันได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: จริงๆประโยคนี้ต้องอ่านเร็ว
0: แต่ต้องอ่านสิ
1: ทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: ขออีกที
1: ทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: ปากจะใหญ่ๆจมูกแทบจะบานคุณผู้ฟังพักสักครู่นะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานอุ้ยประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: เป็นไร
0: ฉันอยากซื้อไปกินบนเครื่องบิน
1: ก็ซื้อสิ
0: เธอว่าฉันจะหาซื้อได้ใช่ไหม
1: ได้สิ
0: ที่แอร์พอร์ต
1: ฉันก็เธอก็อย่าซื้อที่แอร์พอร์ตสิ
0: ฉันต้องไปตอนเดี๋ยวนี้เสร็จ
1: แวะแวะ
0: โอเคกินไม่ได้ฉันต้องกินเครื่องบินอร่อย
1: มีร้านอะไรเยอะแยะโอ้ใต้ตึกเราก็มี
0: โอเค
1: โอเคค่ะพักแป๊บนะครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
4: ์อร่อยเกินต้าน
9: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: ับวันนี้คุณมีประกันยัง
1: ยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้ว
0: ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: มาครับ
5: อยู่อ่ะคุณผู้ฟังส่งข้อความมา
4: ว่า
5: ชอบ
4: เรื่อง
5: มาตรฐานต่ำคือไม่ได้ชอบความมาตรฐานต่ำนะคะแต่คงชอบเรื่องของน้ำเสียง
4: ครับผม
5: เอ๊ะเมื่อกี้จะถามอะไรอันนะอ๋อคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าอย่าว่าเยอะเดี๋ยวนายกร้องไห้นายกร้องไห้เมื่อไหร่อ่ะ
4: ก็นางอ่อนไหวไง
5: ร้องอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอ่ะ
4: เขาบอกว่าแบบคุยเหมือนแบบตอบนักข่าวไม่ได้ไม่แบบ
5: ทำไม
4: ไม่ไปถามคนอื่นบ้างถามแต่เขา
5: พูดจริงเหรอเขาพูดจริง
4: เขาพูดจริง
5: จริงเหรอโป
4: จริงเขาพูดจริง
5: แล้วยังไงเล่าสิ
4: ก็นี่ไงบอกว่านายกตัดพ้อเดี๋ยวนะบางวันขึ้นรถเราต้องแบบแอบแบบขึ้นรถไปปาดน้ำตาพอรู้สึกว่าไม่ไนซ์กับน้องๆนักข่าว
5: ปกติคุณอนุทินเขาก็เป็นคนร่าเริงนะเขาก็เล่นดนตรีพูดคุยหยอกล้อแซว
4: ก็แบบก็อาจจะเขาก็ผมไม่ได้ว่าเขาไม่รู้สึกแบบนั้นนะอาจจะรู้สึกแบบจริงก็ได้
5: เขาคงกระเทือน
4: อ
5: ่ะคนว่าเขาเยอะเนาะ
4: ครับอะย้อนกลับไปซิเมื่อกี้เห็นชื่อพี่แว๊บๆมันคืออะไร
5: เธอเขียนอะไรอันภูวนาถ
4: อ่ะหยุดไม่ต้องอ่าน
5: ไม่อันนี้ไม่อ่านใช่ไหม
4: ไม่เลย
5: ฉันจะอ่านนะ
4: ทำไมเซิร์ชแล้วมันชื่อฉันขึ้นมาในข่าวนี้ล่ะ
5: ได้คุณฟังเดี๋ยวจ่ายอันภูวนาถพิธีกรชื่อดังแชร์คำพูดนายกที่กล่าวว่า
4: หยุดเถอะพอเถอะ
5: เอาขึ้นมาเลยโบ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างม
5: ันไม่ต้องอ่านไม่ออกเสียงก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูดิเพราะพี่ไม่เคยตามใครเพราะว่าเธอฉันเข้าไอจีไม่ได้อะ
4: โอเคอ่ะในระหว่างที่คุณอ้อมพออ่านเนี่ยผมก็จะเข้าสู่เรื่องนี้นะฮะ
5: บางทีผมเดิน
4: บีบเธอจะอ่านเงียบๆไง
5: โอเค
4: ก็คือเรื่องที่นายกพูดนั่นแหละ
5: บางทีผมเดินหนีผู้สื่อข่าวไม่บอก
4: ผมไปแซวเขา
5: คุณก็เลยแซวว่าเอาเสียงในหัวดิเอาตามคำนี้อ่อ
4: นโยนอ่อนไหวใจบางกันตนาดาราวิดีโอแอนเจเคเอ็นละครแนวไทยแยง
5: นี่คือเสียงในหัวแล้วบรรทัดรอง
4: แต่สิ่งที่ผมพูดออกสื่อคือแต่บรรทัดสุดท้ายคือผมก็ขอเอาใจช่วยอย่างจริงจังจริงใจขอให้ทำหน้าที่ดีๆนะครับพวกเราอยากเจริญแล้วก็อยากอยู่ในประเทศที่ไม่หัวไม่โกงแล้วก็ไม่โพยครับผมจบ
5: เสียงเราต้องอ่อนโยนนะถูกแล้ว
4: ผมก็อ่อนโยนนะ
5: เสียงอ่อนโยน
4: ผมเขียนจบผมก็ขึ้นรถไปปาดน้ำตาเหมือนกันอ่ะ
5: เพราะอะไรที่คุณปาดคนละสาเหตุกับเขาแหละ
4: ผมรู้สึกว่าผมกลัวผมจะมาดูไม่ไนซ์
5: ว้าไม่เหลือแล้วล่ะ
4: อ่ะมาเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่ทำอะไร DSI นะครับเชิญผู้บริหารบริษัทน้ำมันสุราษฎร์รับทราบข้อหาเรื่องตอนนู้นย้อนกลับไปนะครับที่มีการกักตุนน้ำมันที่เขาไปเจอกันจำได้ไหม 2.1 ล้านลิตรนะครับเดี๋ยวบอกเอ๊ะทำไมมันเงียบไปเขาทำงานกันนะครับณตอนนั้นเราก็ทวงว่าเอ๊ะทำไมเงียบไปเงียบไปนี่ไง DSI ขยับไปยื่นเคลื่อนไหวกันแล้วณตอนนั้นคือเขาเจอน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรไม่ถูกนำออกจำหน่ายนะครับซึ่ง
5: อะไร
4: ตอนที่เขาเจอเนี่ยคือเดือนมีนาคมย้อนกลับไปตอนนู้น
5: นะฮะตอนต้น
4: ๆแต่ว่าที่เขาเชิญให้มารับทราบข้อกล่าวหาคือ13กรกฎาคมนี
5: ้ค่ะ
4: นะครับอ่ะก็รับทราบกันไว้มันมีการขยับเคลื่อนกันตรงนี้มาอยู่นะคะ
5: เปลี่ยนจากข่าวพวกนี้บ้างมั้ยมันเครียดอ่ะ
4: นิดเดียวนิดเดียว
5: เอาได
4: ้หน่อยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานไง
5: อะไรอ่ะ
4: แต่ก็คิดว่าน่าจะทราบกันอยู่นะครับก็ตกลงเรื่องพรกเงินกู้ 400,000 ล้าน
5: ผ่านนี
4: ่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆเขาแบ่งเป็น 200,000 กับ 200,000 200,000 แรกนี่คือเอกฉันท์นะ9ต่อ0เลยว่าถูกต้องหมด
5: เพราะเขาลงทั้งหมด9คนนะคะ9คนก็คือ9ต่อ0ในครึ่งเงินแรกนะคะคือ 200,000 ที่พี่หันบอกและอีก 200,000 มันกลายเป็น7ต่อ2เหรอ
4: ใช่อีก 200,000 นะครับก็สรุปโดยรวมก็คือไม่ข
5: า
4: ด
5: ผ่าน
4: แต่จริงๆเขาก็แบบมีคนบอกอยากคุยกับ2คนอีก2คนเหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไรไม่ได้จะฟื้นฟอร์มเศรษฐกิจนะแต่อยากเข้าใจ
5: ใช่ป่ะคือมันมีมุมอื่นๆว่าวันที่มีคนไม่เห็นด้วยอ่ะเขามีเหตุผลอะไรจะได้เป็นกรณีศึกษาที่ดีไงเราจะได้รู้ไงการเห็นต่างไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะยังไงเขาก็เห็นต่างแล้วทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วหัวละใคร
4: ครับผม
5: อะไรอ่ะ
4: ส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะศาลรัฐธรรมนูญ
5: ศาลอ่านได้เสียงที่ลอยๆ
4: ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานคือ26สิงหาคมนี้เรื่องคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะฮ
5: ะ
4: ก็รอไป26โอเค
5: โอเคค่ะรอไปเรื่อยๆรอได้เรื่อยเรารอได้เรื่อยอยู่แล้ว
4: นะโอเคอยากไปเรื่องไหนแบบ
5: พยาธิใบไม้ตับไหม
4: อันนั้นคือบอกที่อยากไปเรื่องไหนครับปี้ยปี้ที่ไปก็พูดพยาธิใบไม้ตับ
5: เธอรู้จักพยาธิใบไม้ตับป่ะ
4: รู้สิส่งผลกระทบล่าสุดตอนนี้คืออะไรร้านขายส้มตำขายไม่ได้ตรงบริเวณรอบมอ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษร้านส้มตำตรงนั้นคือเขาก็บอกกันอยู่นะคะว่าจำนวนคนที่มันเยอะเพราะมันเหมือนแบบว่าตรวจเด็กเฟรชชี่อ่ะน้องๆเข้าใหม่มันก็ตรวจพร้อมกันแล้วมาจากหลายเขาเรียกว่าหลายถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วมันก็เป็นการตรวจผ่านนวัตกรรมที่เดี๋ยวนี้มันเหมือนคล้ายๆเครื่อง ATK ใช่ไหม
4: มันคล้ายๆ
5: ตรวจไปก่อน
4: ซึ่งเขาก็พูดว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
5: แต่ว่าเขาจะเอาเหล่านี้ที่มีความแบบว่ามีโอกาสเนี้ยเอาไปคัดกรองอีกทีนึงซึ่งคุณหมอที่ตามคุณหมอรอยฉันเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าไอ้ยาพวกยาถ่ายพยาธิอย่าไปซื้อกินเองนะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นหลายคนอุ้ยก็เดี๋ยวไปซื้อยาถ่ายพยาธิกินดีกว่า
5: ไม่ได
4: ้ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะที่เขาตรวจไปที่บอกเจอ 4,000 กว่าคนเนี่ยมันไม่ได้ 100% นะฮะเพราะว่ามันเป็นการตรวจแบบตรวจเร็วอ่ะ
5: แต่ถ้ามีแนวโน้ม
4: ความแม่นยำของมันอยู่แค่90กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
5: ถามว่าน้อยไหม
4: เยอะมากแล้ว ฉันอ่านเขาบอกว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันก็รู้สึกเบาใจ
5: แต่พออ่าน
4: เลยลงไปอ่านในรายละเอียดว่าเอาร้อยกี่เปอร์เซ็นต
5: ์ถ้าเป็นมาฉันเลย
4: ความถูกต้องอยู่ที่เพียง90กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่ไหมเฮ้ย
5: คนหัวลุกแล้ว
4: ก็เยอะแล้วนะ
5: ไม่แต่เขาบอกว่าการที่มีสิ่งนี้มันไม่ได้แปลว่ามีตัวพยาธิอยู่ในตัวนะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องให้คุณหมอนู่นแหละนู่นนี่แหละแบบคุยกันก่อนแล้วก็ตรวจถ้ามันมีพยาธิจริงเดี๋ยวก็จะรับประทานยาเข้าไปนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อร่างกายแหละแต่ว่าถ้าตรวจทุกปีถามว่าทำไมปีนี้ถึงตรวจแล้วเจอเยอะเพราะมันเพิ่งตรวจปีนี้เยอะไง คือไอ้เครื่องมือนี่มันเพิ่งพัฒนาไงโอเค
4: ป่ะอ๋อเหรอลอจิกก็คือไม่ตรวจไม่เจอพอตรวจก็เจออย่างเงี้ยเหรอ
5: ก็มันใช้ชีวิตมาอย่างนั้นแต่ว่ามันมีทางแก้อ๋อ
4: เลยที่ผ่านมาจริงๆประเทศ
5: เราไม่เคยตรวจ
4: ก็โกงแบบนี้เพียงแต่เราไม่ได้จับโกงเราเลยไม่รู้ว่ามีโกงตอนนี้จับแล้วก็เลยเจอโกงอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: ก็เหมือนผีไม่มีจริงอ่ะแต่พอจับได้แล้วผีจะมีจริงอ่ะโอเคป่ะ
4: ชอบจังเลยอ่ะทำไมถึงเจอเยอะขนาดนี้ก็เพราะเพิ่งตรวจเยอะ
5: เออปีก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ตรวจมากเขียน
4: แต่ผมไม่รู้อ่ะโบเขียนฝากเซิร์ชหน่อยสิคนที่สมมติว่าเขาเจอแล้วสมมติว่าตอนนี้อ่านกับอ้อมมีพยาธิใบไม้ในตับ
5: อ้อมก็ต้องไปพบแพทย
4: ์แล้วเราทำไงเราเอามันออกได
5: ้ออกได้เขากินยาย
4: ากยากง่าย
5: ๆไม่ยากถ้าคุณหมอฟังอาการแล้วเขาคิดว่ามันต้องตรวจอย่างนี้อย่างนี้คุณหมอจะให้ยาแต่โดสมันจะไม่เหมือนกันโดสดิเรชันมันจะต่างกันคุณหมอว่าชัดสอนมาในนั้น มันจะไม่ใช่อยู่ๆไปพรวดกินเองเขาก็ต้องดูอาการเราด้วยตันหรือตัวเหลืองก็เปล่าอย่างนี้เปล่า
4: เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งสรุปว่าตรงนี้คือทั้งหมดนะฮะอย่างน้อยคร่าวๆนะฮะนี่เราถาม AI นะฮะการรักษาพยาธิใบไม้ในตับนะครับทำได้โดยการกินยาฆ่าพยาธิ
5: มันมีชื่อยาน
4: ะฮะผมข้ามชื่อตรงนั้นไปนะฮะตามแพทย์สั่งย้ำนะว่าต้องตามแพทย์สั
5: ่
4: งซึ่งได้ผลดีมากควรพบแพทย์เฉพาะทางนะครับเช่นเป็นโรงพยาบาลแบบเวชศาสตร์เขตร้อนของศิริราชนะเขาแนะนำบลาๆกันมาการรักษาใช้ยานี้มักรับประทานเพียง 1-2 วันอ๋อเหรอเอา 1-2 วันก็แค่นี
5: ้ก็มันก็ถ่ายออกมาแล้วเธอคิดว่าเขาจะเหนี่ยวนำอันนั้นไม่ใช่อันนั้นปลิงแล้วล่ะถ้าไม่ออก
4: แล้วมันจะออกมาเป็นตัวๆมั้ย
5: อ๋อเป็นตัว
4: อ
5: ๋
4: อเหรอ
5: มันถ้ามันอยู่ถ้ามันจะออกเป็นตัวถ้าเธอมีตัวนั้นอยู่ในตัวเธอนะ
4: โบกดให้ดูหน่อยสิพี่อยากเห็น
5: ไม่เอา
4: หน้าตาเป็นไง
5: ไม่เอาไม่ถึงยาหรือพยาธิ
4: พยาธ
5: ิไม่เอา ไม่เอามันไม่ได้สวยอ่านตัวบางทีมันในข่าวมันยาวมากเลย
4: อันนั้นมันไม่ใช่พยาธิใบไม้ไม่ใช่หรออ
5: ันนั้นพยาธิเออแต่มันไม่ได้แบบไม่เอาไม่ชอบ
4: อันนี้ขนาดกดมาไม่ขึ้นรูปตัวอันอยากรู้ว่ามันเหมือนใบไม้เหรอเขาถึงเรียกว่าใบไม้อ่ะ
5: บอนแบน
4: อ๋อมันเป็นแบนเหรอ
5: แต่ฉันเคยดูข่าวแล้วมันมีพยาธิยาวๆฉันอีฉันเป็นคนหัวลูก
4: มันอยู่ไฟล่ามอะไรอ้อมจำได้ไหม
5: ไม่จำแล้วตอนนี้ฉันอยู่ใต้โต๊ะอยู่เนี่ย
4: เอาโอเคโอเคปิดไปพี่อ้อมกลัวเขาปิดไม่แกล้งโอ้โหเหมือนใบไม้จริง
5: ไม่เอาที่
4: บางตัวเหมือนใบไม้จริง
5: แต่คุณฟังคุณหมอเขาย้ำเลยนะว่าอย่าซื้อยากินเองไม่ได้ต้องให้คุณหมอเขาเป็นคนบอก
4: โอเค
5: เพราะว่าถ้าเราไปกินผิดประเภทอีกผิดพยาธิอีกอ่ะบางทีมันถ้าเขาบอกว่าถ้าไปทำให้ซีสต์มันแตกเนี่ยมันจะยิ่งแย
4: ่
5: มันไม่ได้นะคุณผู้ฟัง
4: ครับผม
5: ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเหนือปะแต่วิธีแก้นะคะเขาก็บอกแค่ว่านี่ยังอยู่ใต้โต๊ะอยู่เลย
4: ขึ้นมาได้แล้วเธอขึ้นมาได้แล
5: ้
4: ว
5: เวลาวิธีแก้คือปลาร้ายังกินได้นะคะแต่เป็นปลาร้าปรุงสุกเพราะฉะนั้น
4: อ
5: ่ะร้านส้มตำยังใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก็บอกลูกค้าว่าใช้ปลาร้าปรุงสุกแล้วก็ไม่ใช้ของดิบปรุงอาหารไงแต่มะละกอต้องดิบอยู่เนาะเพราะถ้าเกิดว่าสุกก็จะเป็นส้มตำทอด การเฟี้ยวฟ้าวทางรสชาติจะต่ำไป
4: นี่อีกอันนึงนะฮะผมว่ามันได้ความรู้ดีเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่าณตอนนี้เรามีการปรับประมาณการไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP เนี่ยมีการปรับขึ้นจาก1ต้น
5: ๆเป็น
4: ไปได้ว่าจะเป็นไปที่ 1.9
5: ว้าน
4: ะฮะอันนี้คือไม่ได้ปรับเองเองด้วยนะมีแบบเขาประเมินมาแบบจากสถาบันอะไรกันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวียดนามไป8ถ้าผม8ปลาย8.7อะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่บางครั้งเราพูดว่าเฮ้ยก็ประเทศส่วนใหญ่ประเทศที่เจริญมากๆแล้วอ่ะ
5: อ
4: ัตราการเติบโตมันจะค่อนข้างเหมือนมันได้เท่านี
5: ้เพราะมันตันแต่ของเขากำลังก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะมีความแบบวิ่งปลื้ดอย่าง
4: น
5: ี
4: ้ภาพตัดไปไต้หวันโต 12% จ้ะ
5: แล้วเดี๋ยวเราภาพตัดเลยนะพอพูดเสร็จ
4: แล้วมาเลย์ก็ประมาณสูง 9% อะไรเงี้ยเราก็เลยงงว่าอ้าว
5: ทำไมเขาไม่ใช่ตำราเดียวกับเรา
4: เขาอ่านคนละเทคสต์บุ๊กกับเราหรอ
5: ตำราเขาไม่เหมือนตำรา
4: ฉันก็สารดีใจจาก1ต้นเป็น 1.9 ฉันดีใจถ้าตายของคนอื่นเข้าไปกันริ้วมากเลยอ่ะ
5: เพราะเราอ่านตำรานี้ไงเราเลยบอกว่าอ๋อถ้ามันเพิ่มมากแปลว่าเรากำลังพัฒนาไม่ได้เราพัฒนาแล้วมันตัน
4: เมื่อวานคุยกับพลเอกรังสี
5: ก็
4: ผมขออนุญาตเผื่อพลเอกรังสีฟังอยู่หรือใครฟังผมก็ไม่สามารถบอกว่าสิ่งที่พลเอกรังสีพูดจริงอะไรเงี้ยนะแต่ผมทุกครั้งที่ผมคุยกับเขาอ่ะเขาก็คอนวินส์ผมได้นะเขาพูดเขาเป็นคนพูดแล้วเขามีข้อมูลเยอะอ่ะแล้วเขาเจอหน้าผมดูไม่หยุดเลยตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งตัวบอกอ่านกินข้าวใช่ไหมกินไปคุยไปกันนะนี่เลยก่อนเข้ารายการ
5: สรุปอย่างเร็วเลยตอนนี้51แล้ว
4: สิ่งที่พูดคือเขาบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวมากและโดยเฉพาะจากนี้เดินทางไปใน3เดือนจากนี้คือเขาพูดถึงในระยะสั้นมากซึ่งผมไม่ได้บอกว่าดีนะแต่หมายความว่
5: า
4: คือเขาบอกว่าช่วงที่เราจะเห็นความน่ากลัวเกิดขึ้นคือตุลาคมนี้แล้วนะมันไม่ได้มีความไม่สงบทางการเมืองนะฮะแต่มันจะเป็นความแบบเหมือนยืนไม่อยู่แล้วล้มทางเศรษฐกิจในเดือนตุลาคมนี้
5: ซึ่งมันต่างกับตัวเลขที่เมื่อกี้คุยนะ
4: นั่นน่ะสินะฮะแต่ตอนเขาพูดเขาบอกว่าเพราะว่านะตอนนี้หนี้ครัวเรือนสูงมากหนี้เอกชนสูงมากหนี้รัฐบาลสูงมากแล้วเรากำลังพยายามหากู้เพิ่มเพื่อมาให้ประชาชนใช้เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้นี่แหละมันเป็นวงจรที่พาไปสู่สิ่งที่ขออนุญาตพูดตามความจริงได้อินโดนีเซียกำลังเป็นและกำลังจะล้มคือมันหาทางออกไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้หารายได้เพิ่ม
5: แต่เรา
4: ไปหาหยิบยืมมาใช้
5: ก็เป็นหนี้นอกระบบไงเหมือนที่เราเห็นสภาพของการเป็นหนี้นอกระบบอะเนี่ยหรอปะ
4: ผมถามว่าแปลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าอันนี้คือพลเอกรังสีพูดนะนะครับบอกว่าเขาถ้าเป็นแบบเขาใช้คำนี้ฮะทฤษฎี 20% บอกว่าอะไรทฤษฎี 20% แปลว่าทุกอย่างตายหมดเหลือ 20%
5: วาย
4: มีสมมติว่าร้านก๋วยเตี๋ยว100ล้านจะเจ๊ง80อะคน100คนจะเหลือคนที่มีเงิน20กำลังซื้อในประเทศจะเหลือแค่ 20%
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเราต้องระวังแต่ว่าถามว่ามีทางแก้หรือเขามองมีมุมมองยังไงบ้างมีฮะถ้าหากว่าเรามีทิศทางนโยบายที่ดีและถูกต้องเหมาะสมมันก็จะออกได้
5: ก็คือจริงๆอ้อมไม่ได้ไม่ชื่นชมคุณรังสีนะแต่ขอให้สิ่งนี้ที่พูดไม่จริงแล้วกันเอาจริงเพราะว่าขอให้ไม่แม่น
4: อ
5: ่ะ
4: ่ะเวลามันน้อยเดี๋ยวกลับมาเล่าใหม่วันจันทร์แล้วกันนะ
5: โอเคครับ
4: อ่ะโอเคนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ทสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบายนะครับกับวิกเอนนะฮะเรากลับมาเจอกันวันจันทร์นะจ๊ะสวัสดีครับ
3: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ทประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาหนูเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
6: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
7: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
6: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: เร่งรีบตอนนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
13: อมแล้วชื่นใจ
15: แม่ครับปวดท้อง
16: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
15: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ่อน
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: เปิดไมค์ปุ๊บต้องตอบคำถามเลยเธอตอบให้หน่อยสิ
2: เธอก็ถามแก้งเก่งเน
1: า
2: ะ
1: คุณผู้ฟังถามจ้ะ
2: คุณผู้ฟังถามมาฉันพร้อมตอบจ้ะ
1: แหมพลิกลิ้นเร็วใช่
2: อ้าวแน่นอน
1: เดี๋ยวขอดูลิ้นหน่อยสิอุ้ยสองแฉก
2: ทำไมเธอต้องไปตัดแว่นนะ
1: เพื่ออ่อนเหรอ
2: เพราะว่ามันมี8แฉก
1: ว้ายแต่หนักกว่าเดิมเข้าไปอีก
2: ทำไมถามว่าอะไร
1: วันนี้พี่เป้มาทันไหมเอ้ย
2: ตอบสิคุณผู้ฟังก็ไม่น่าถามเน
1: า
2: ะ
1: ตอบสิตอบสิก็ทันไงก็พูดสิเอ้าจะมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะพอเขาบอกว่าพนันกับแม่ไว
2: ้พนัน
1: ถ้าพี่เป้มาทันต้องซื้อเสื้อใหม่ให้แม่
2: ฉันโทรหาตำรวจก่อน
1: อันนี้เขาเล่นเล่นกันในบ้านเล่นกันในบ้าน
2: พูดเฉยๆไม่ได้ทำจริง
1: ได้ซื้อแล้วล่ะได้ซื้อเสื้อใหม่ให้แม่แบรนด
2: ์
1: สองตัวเลยนะ
2: ให้ไป4เลยอ่ะ
1: โอ้ได้โหดหนักกว่าเดิมแม่บอกใส่ไม่ทันแล
2: ้
1: ว
2: ใส่ไม่ทันไม่เป็นไรค่อยๆใส
1: ่แต่น่ารักนะเป็นการเล่นหยอกกันกันที่บ้านกับแม่อะไรอย่างเงี้ย
2: นะคะ
1: แต่เอาผมมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้สิคุณผู้ฟัง
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่ดี
2: พี่เป้เป็นไอดอลเลยนะในเรื่องของการมาตรงต่อเวลา
1: อ๋อถ้าอย่างงี้โอเค
2: เห็นไหม
1: ฟังดูแล้วมันดูกดดันไง
2: มันไม่ต้องกดดันกดดันก็เป็นเรื่องของเขาไงคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องของเราการกดดันเป็นหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เราจ้ะฟังตรงไหนก็ฮือ
1: ฮือไปหมดแล้วเนี่ย
2: สุกแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ยัง
2: สุกแล้วเนี่ย
1: ไม่ไหมยังไม่ไหมวันสุก
2: ยังเล่นอยู่อีกเหรอ
1: วันสุกวันสุก
2: วันสุกเร็วๆอ่ะยังทำงานแบบยังมีความสุขอยู่เลยอ่ะ
1: คนนี้แหละเขาอยู่กับเป้ทุกเช้าไงอยู่กับเป้ทุกเช้าก็จะมีความแบบความสุขแบบเยอะแยะแล้วก็พาเวลาผ่านไปเร็วอะไรอย่าง
2: เข่าๆดีกว่าดูจะดูได้อะไรมากกว่า มีแพลนพักร้อนพักผ่อนกันไหมคะคุณผู้ฟัง
1: ถามใครถามคุณผู้ฟังอยู่แล้ว
2: ถามคุณผู้ฟังเพราะไม่ถามพี่เป้หรอกพี่เป้เขาต้องพักอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกติ ช่วงวันหยุดนะร้อนปีนี้มีรายงานว่าชาวญี่ปุ่นเขามีแผนที่จะใช้งบเฉลี่ยสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนปีนี้ของเขาลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ5ปี
1: กำลังจะชวนให้มาไทยนะมาไทยนะลดลงทำไมล่ะ
2: คือเขาอาจจะมาแหละแต่ว่าเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้จ่ายเต็มที่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ว่าจากที่เมจิยาสุดะไลฟ์อินชูรันเข้าไปสำรวจ 1,120 คนอายุระหว่าง 20-59 ปีเขาบอกว่างบสำหรับวันหยุดฤดูร้อนปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 85,000 กว่าเยนนะคะลดลง 19,000 กว่าเยนจากปีก่อนส่วนใหญ่ก็ให้เหตุผลเรื่องของค่าครองชีพที่เขามองว่าอุ้ยตายแล้วมันพุ่งขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะก็เลยทำให้คงจะต้องลดงบในส่วนนี้ไปนะคะรองลงมาก็คือมันเป็นเรื่องของรายได้ลดลงนะคะนอกจากนี้ 41.6% ก็บอกด้วยนะคะว่าไม่มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงวันหยุดหน้าร้อนนะซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก 35.3% ที่เขาสำรวจกันในปีก่อนถ้าเกิดว่าพูดถึงสาเหตุก็เรื่องอาจจะไปด้วยสภาพอากาศหน้าร้อนบ้านเขาเนาะมันร้อนแบบ
1: ร้อนร้อนแห้งอะ
2: ร้อนแห้งร้อนขึ้นไปอีกนะคะรองลงมาเขามองเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยเมจิยาสุดะบอกว่าผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับการรักษาฐานะการเงินของครัวเรือนมากขึ้นนะคะก็กลับมาดูที่เราว่าเราพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราเป็นยังไงนะเราก็ต้องแยกเป็นทีละส่วนนะเนาะอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายอะหลายคนก็ใช้ไป
1: ก็ต้องคิดให้มากขึ้นนะเรื่องของการจ่ายนะวันนี้เน
2: า
1: ะ
2: หรือแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นก็ต้องคิดมากขึ้นจริง
1: อันนี้พอใช้ได้ก่อนใช้ไปก่อนอันนี้พ
2: ออนาคตมาใช้ไง อย่านะฉันทำบ่อย
1: จะทำอย่างนั้นเลยก็เรียกว่าพวกเขาพักแหละพักแบบพักก่อน
2: ก็พักก่อน
1: พักก่อน
2: มีช่วงใช้มีช่วงพักอะไรแบบนี้นะคะอ่ะช่วงนี้หลายคนนะคะคงจะได้ยินคำว่าLongevity หรือว่าการมีชีวิตยืนยาวกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าจะบอกคุณผู้ฟังว่าเทรนด์สุขภาพในวันนี้มันไม่ได้มุ่งแค่การมีอายุยืนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับ health span หรือช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ให้นานที่สุดพูดง่ายๆก็คืออยากให้ทุกคนยังอินกับชีวิตได้ในทุกวันเริ่มจากอินกับการกินให้มันดี
1: ๆให้อร่อย
2: กินอาหารที่ดีมีประโยชน์อินกับการขยับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
1: เป็นไงล่ะ
2: ทำกันบ้างมาดีและอินกับการดูแลตัวเองอันเนี้ยเป้ต้องทำหนักเลยนะ พักผ่อนให้
1: พออ๋อนอนแล้วนอนเหรอนึกว่าเรื่องเล่นกล้ามโหอุตส่าห์ตบกล้าม
2: ไม่ต้องอันนั้นไปยกเวทพักผ่อนให้พอคุณผู้ฟังแล้วก็ใส่ใจสุขภาพอย่างเหมาะสมนะคะอินโนบิกเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้และควรสอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณเลือกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านไลฟ์สไตล์ทางด้านยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือ Innobic Probiotics เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวโดยนำจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเนี่ยมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณยังคงได้ทำในสิ่งที่คุณรักแล้วก็อินกับทุกไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การมีอายุยืนนะแต่คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบที่คุณเลือกนะคะ
1: ครับ
2: ด้วยความปรารถนาให้คุณสุขภาพดีจากอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าค่ะ
1: จัดไปนะฮะคุณผู้ฟัง
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: อ่านข้อความนี้แล้วตกใจเลยคุณผู้ฟังส่งมาสั้นๆนะงุดงิดงุดงิดพี่เป้มาทันนะ ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ธนเดชสดใสสดใสกับพี่เป้ดีกว่าไม่ต้องงงงดงุนงิดอะไรเช้านี้วันศุกร์ครับวันศุกร์เราต้องมีความสุขกันนะครับทุกคนเปิดเพลงวันนี้เริ่มต้นที่ความสุขจากพี่บี้กันละกันนะครับบี้สุ

ดี๋ยวนี้พี่บี้นี่รีวิวเก่งนะคุณผู้ชมใครที่ตามพี่บี้อยู่คงเห็นนะทั้งไลฟ์บ้างทำคลิปบ้างไม่น่าจะมีคอนเสิร์ตหรือมั้งเนี่ยนะอยู่แต่ในวัดก็รายได้รัวๆรัวๆอยู่นะฮะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่10แล้วใช่ป่ะ10 11 12 3วันนี้นะครับ10 11 12นะครับเราลืมกันหรือยังเต้าหมูเด้งเต้าหมูเด้งนี่เขาจะฉลองวันเกิดนะฮะให้กับเต้าหมูเด้งกันนะครับก็ครบรอบ2ขวบนะเออนะเขาว่าอย่างนี้นะสองขวบใช่ป่ะนะครับก็ไปร่วมร้องเพลงวันเกิดนะฮะเป่าคงเป่าเค้กนะครับเขามีไฮลงไฮไลท์นะศิลปงศิลปินก็ไปกันนะคุณผู้ฟังก็ลองดูนะฮะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวใครที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ว่างพอดีไปหาหมูเด้งกันหน่อยไหมหมูเด้งน้องหมูเด้งโตแล้วอ่ะแต่ก็ยังน่ารักนะเออเห็นจากในรูปนะฮะยุคหนึ่งเรานี่อะไรอะไรก็หมูเด้งเนาะกรีนเวฟเรานี่เคยพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสน้องหมูเด้งนะฮะน่ารักจริงๆ

ั้งใจสิ่งที่พี่เป้กำลังจะบอกต่อไปนี้นะครับคุณฟังพี่เป้จะพูดแค่2รอบนะครับตั้งใจให้ฟังดีๆนะฮะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้อีกทีนะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ใครที่จำได้พิมพ์ครับพิมพ์มาส่งมาให้พี่เป้เนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เพลงที่อยากฟังแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท แอบเล่นที่เผลอคนที่เผลอแบบว่าต้องมีสตินะต้องมีสมาธิในการจดจำด้วยถ้าจำได้รีบพิมพ์ครับเดี๋ยวลุ้นกันว้าย

าให้ครบนะบางคนส่งมาไม่ครบนะมีสลับคำนะฟิตฟิตทิปทิปเอาตั้งสติดีๆแล้วส่งดีๆนะโอเคมีข้อความหนึ่งบอกว่าพี่เป้วันนี้อยากฟังเพลงนี้มากเลยอ่ะพี่เป้ไม่ได้เปิดนานแล้วอ่ะดิ้นกันไหมลุงทำไมอ่ะทำไมอยู่ๆนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากแดนเหรออยากแดนเหรออ่ะเต้นสิไป

หลายปีแล้วนะเพลงนี้นะฮะแต่ว่าซาวด์ดนตรีนี่ยังคงแบบอมตะจริงๆมีคนนึกถึงเพลงมนุษย์ต่างดาวด้วยว้ายเพลงนั้นเปิดบ่ได้เจ้าพระป่าเลยติดพระป่าลิขสิทธิ์เนาะเอาเพลงนี้แทนได้ไหมอ่ะเพลงพิเศษครับ

คุณฟังครับวันนี้วันที่10เนาะวันที่10นะฮะเป็นวันอะไรรู้เปล่าวันลูกแมวแห่งชาติว้าวไอ้เต้าขนฟูนะฮะ10กรกฎาคมนะฮะทุกปีคือวันลูกแมวแห่งชาตินะครับก็ถือโอกาสเนาะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องแมวนะครับวันนี้ยังไงขนมแมวเลียมั้ยไปให้น้องแมวเราหน่อยเกาพุงเขาหน่อยไหมงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งเงี้ยก็ต้องเอาใจใส่กันหน่อยแหละนะฮะกับเรื่องคราวของลูกแมวแห่งชาตินะวันลูกแมวแห่งชาติเมียวเมียว

0: ข้อความนี้เขาเล่าประสบการณ์นะฮะที่ได้ไปเจอน้องแมวมาเขาบอกไปเจอแมวข้างถังขยะมา1ตัวครับพี่เป้ติดกับถาดกาวดักหนูมานะฮะได้เพื่อนหนูมา2ตัวด้วยงือทำใจมองผ่านไม่ได้เลยต้องช่วยกันมาค่ะตอนนี้ขนฟูหน้าฟัดมากค่ะโอ้น่ารักน่ารักปรบมือให้ดีกว่าอ๋อดีงามขอให้ดูแลกันแบบยาวๆกันไปนะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Drive your day โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ื่อสุขภาพ
1: Parlay
2: F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ขภาพ
1: Parlay
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อชเอ็กซ์เพรสร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอปวอชเอ็กซ์เพรส
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ส่งมานะฮะแล้วก็มีสติมีสมาธิในการฟังโอ้บอก2ครั้งนะฮะแต่พิมพ์กันได้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวเก่งมากครับทุกคนครับเก่งมากปรบมือก่อนแต่จะมีหนึ่งเดียวนะครับที่จะได้สิทธิ์นี้ไปในวันนี้เนาะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณเอสหรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณเอสโอ้ยินดีด้วยนะครับคุณเอสรับแล้ว
1: ครับ
0: ว่าโอ้คุณเอสนี่คือฟังเสร็จปุ๊บนี่คือพิมพ์ได้เลยเหรอฮะหรือยังไง
1: ก็ฟังพี่เป้สองรอบอะครับถึงจะจำได้เหมือนกันครับผม
0: ถ้ารอบเดียวนี่ไหวไหมไม่ไหวใช่ไหม
1: ไม่ไหวเหมือนกันครับ
0: เพราะมันยาวเหมือนกันเนาะนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยังจำได้อยู่ไหมฮะพูดที่ชื่นใจหน่อยได้ไหมฮะ
1: ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับผม
0: โอ้โหเก่งจริงวันนี้สมควรกับคุณค่านะฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทแล้วเนาะคุณเอ๋นอนะครับรับไปนะฮะ1เพลงที่เลือกไว้คืออะไรครับ
1: แค่มีของพลพลครับ
0: โอ้ยทำไมนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษมั้ยเนี่ย
1: เป็นเพลงที่เอาไว้เปิดในงานแต่งงานนะครับผม
0: ครับ
1: พอดีนึกถึงพอดีครับผม
0: เป็นวันครบรอบแต่งงานเหรอหรือยังไง
1: ก็ยังไม่ใกล้ครับแต่พอดีนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้พอดีครับผมชอบฟังเพลงด้วยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราเปิดไปด้วยกันฟังไปด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีมากครับคุณเอสครับมาความจำดีความจำมั่นอีกหนึ่งคนนะฮะจัดไปกับเพลงนี้แค่มีนะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะขอบคุณ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.แล้วก็ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยครับ

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้า

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวั
2: น 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ

าซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาแรต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ
6: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดิ
5: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
9: ตุ๊กแก่
10: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: เธอจะเอาของขวัญอะไรให้กับน้องหมูแดง
12: น้องหมูแดงนึกไม่ออกเลยอ่ะน้องหมูแดงชอบกินอะไรนะ
11: ชอบกินผักบุ้ง
12: ใช่เปล่าเนี่ย พูดไปเรื่อย
11: เผื่อแกจะหลงกล
12: ฉันไม่หลงกลเธอหรอก
11: แกจะได้ซื้อผักบุ้งเวลน้องหมูแดง
12: ดูหน้าเธอแล้วเนี่ยไม่น่าหลงกล
11: แต่เขาก็กินได้แหละ
12: เออ
11: แกลองสิ
12: ฉลอง
11: ใช่ๆวันเกิดมันเกิดวันเกิดอย่างเงี้ยเผื่อว่าศุกร์เสาร์ที่นี่ใครอยากจะไป
12: นะคะก็แวะไป
11: เด้งเด้งเด้งกันเด้งเด้งเด้งกับน้องหมูเด้ง
12: ก็ได้นะ
11: คุณยังน่ารักนะตัวสองขวบแล้วก็ยังน่ารักอยู่เลยนะ
12: โตก็ยังน่ารักนะคะส่วนที่ปทุมธานีค่ะปทุมยังไงนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคูบางหลวงนะคะคือจากการสอบสวนโรคกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่ามีคนถูกสุนัขที่ติดเชื้อกัด2รายนะนะคะรักษาแล้วก็ได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็นอกจากนี้ยังพบน้องหมาที่สัมผัสกับน้องหมาติดเชื้อ10ตัวนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดวัคซีนครบฉีดวัคซีนแล้วพร้อมกักสังเกตอาการด้วยเป็นเวลา6เดือนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคคือปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วเขามีการออกประกาศนะคะกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะครอบคลุมพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเขาก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่7ตำบลคูบางหลวงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดหรือว่าสัตว์ที่ดูแล้วมีอาการผิดปกตินะคะถ้าเกิดว่าถูกน้องหมาน้องแมวกัดหรือว่าข่วนหรือไปสัมผัสสัตว์ต้องสงสัยก็เขาก็แนะนำนะรีบล้างแผลด้วยน้ำแล้วก็สบู่นานอย่างน้อยสักประมาณสัก15นาทีนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วรีบไปพบแพทย์เถอะเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีนะคะมันก็ยังมีอยู่นะ
11: เรายิ่งระบาดแบบนี้เราต้องระวังเน
12: า
11: ะ
12: ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะบางทีเราแบบมันบางทีเราเห็นแบบน้องหมาน้องแมวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเอ้ยเขาดูเหมือนไม่มีเจ้าของหรือแบบแมวจรหมาจรอะไรอย่างเงี้ย
11: เออเขาไปเล่นกันเนาะก็ดูความน่ารักอะไรดูเนาะก็ระวังหน่อยละกัน
12: นะคะ
11: ครับ
12: อ่ะปิดท้ายกันค่ะช่วงนี้ก็ฝนกระหน่ำอยู่เนาะหลายคนก็อาจจะแบบเพลินๆนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเพลินไม่ไหวจริงๆนั่งเครียดอยู่กุมขมับกับปัญหาบ้านรั่ว โธ่มัน
11: ปัญหาใหญ่ครับอันนั้น
12: ปัญหาใหญ่มากจริงๆแล้วก็ยิ่งพอหน้าฝนนะมันจะยิ่งแบบเห็นชัดนะรู้จุดรู้อะไรอย่างเงี้ยพอมีปัญหานะคะบางทีเราก็มานั่งหงุดหงิดเราก็มานั่งเถียงกันกับคนในบ้านว่าเธอผิดหรือเปล่าเธอไม่ดูแล
11: ทะเลาะ กันอีก
12: ทะเลาะ กันอีก
11: เรื่องใหญ่เรื่องโตครับพี่
12: เราเผลอไปโทษช่างทำไมช่างไม่ดูไม่ทำดี
11: ๆ
12: ไปโทษฝนอีกตกทำไมเยอะๆขนาดนี
11: ้โทษหน้าดีกว่า โทษแกสบายใจ
12: โทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเอง หรือบางคนไปโทษวัสดุอ่ะเราอยากจะบอกว่าหยุดโทษกันเถอะแล้วแก้ปัญหาให้จบในทีเดียวนะคุณผู้ฟังด้วยBayer Roof Seal Cool นะคะสีกันซึมหนึ่งเดียวในท้องตลาดที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์เนื้อฟิล์มของเขาเนี่ยหนาแล้วก็แน่นเป็นพิเศษนะคะแทรกซึมลึกปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% คือไม่ว่าฝนจะถล่มหนักแค่ไหนนะคะแถมยังทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองไทยปกป้องบ้านคุณได้ยาวนานถึง8ปีเต็มหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกนะคะเลือก Bayer Roof Seal Cool นะคะที่มีกราฟีนชิลสีกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจาก Bayer นะคะเรื่องของรอยรั่วของบ้านให้ Bayer ดูแล
11: จัดกันไปเนาะกับ Bayer
12: ใช้แล้วหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสีชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะ
11: ครับ Green
7: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
11: 9โมงกว่าครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยแหมข้อความมา Good morning ครับพี่แป้งคะอยากวันศุกร์สนุกกับเป้แล้วนะคะอยากมาเติมความสนุกแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราสนุกกันแบบว่า Medium ไหม Medium Rare นี่เราใช้ส่วนใดก็ได้ในร่างกายนะฮะขยับไปครับถนัดแบบพยักหน้าพยักหัวโยกหัวครับไปเอาหัวก่อนหรือโยกทั้งตัวก็ได้เอาไหล่ไปก่อนไหล่นำเนี่ยนะได้หมดเลยหรือใครนั่งๆอยู่นะใช้นิ้วเต้นยังได้เลยอ่ะเนี่ยเคาะนิ้วไป แล้วแต่เลยนะฮะ

แหม่สองเพลงนี้ก็เพลินดีอยู่ไม่น้อยนะครับพี่อ้อมสุริสาบ้างดีกว่าพี่อ้อมสุริสาสุบุษังตัวปลอมตัวปลอม

คุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เราอยู่กับจอมือถือเนาะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้นั่งอยู่ในมือถือจะถ่ายดูไปเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมาเพลินนะนั่งนานกว่า1ชั่วโมงนี่คุณหมอออกมาเตือนนะฮะนั่งแช่เกิน1ชั่วโมงทุกวันเสี่ยงซึมเศร้านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโรคสมองเสื่อมได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่านะฮะคุณหมอบอกว่ายาที่ดีสุดก็คือนี่เลยฮะออกกำลังกายหรือการขยับร่างกายทุกวันศุกร์ไงใครที่เคยชอบนั่งแช่เล่นมือถือนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกวันศุกร์มาสะดุดกับเป้แบบนี้ขยับร่างกายกันคุณหมอบอกขยับให้เป็นประจำช่วยกระตุ้นการไหลนะฮะเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองนี่มาพวกเราเต้นมา

ข้อความที่ส่งมาบอกว่าเมื่อวานไปตรวจสุขภาพประจำปีมาคุณหมอบอกให้คุมหวานคุมมันคุณหวานคุมมันเพราะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานพี่เป้กรี๊ดเริ่มออกกำลังกายแล้วครับตอนนี้ดีมากครับผมจะทางไหนก็สักทางหนึ่งนะฮะออกกำลังกายกีฬาก็ได้ครับหรือไปเต้นแอโรบิกนะตามที่ต่างๆเนาะตามสวนต่างๆโอ้ก็ได้แล้วเนี่ยถ้าไม่สะดวกตรงนั้นก็มาเต้นตรงนี้ทุกวันศุกร์นะช่วยได้ช่วยได้วันศุกร์สนุกกาแฟ

้านี้จัดบริเวณต่อด้วยโยคะค่ะเหงื่อชุ่มมากค่ะพี่แป๊กค่ะนี่นี่ก็ฟังกรีนเวฟไปด้วยนะครับฟินฟินเลยค่ะโอ้ยชีวิตดีๆนะคุณฟังเนี่ยแต่สนับสนุนมากๆเลยนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังหาทางออกกำลังกายไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะเดินได้เดินวิ่งได้วิ่งเล่นได้เล่นว่ายได้ว่ายเอาตรงไหนก็ได้ขยับเพราะนี่ยังไงต้องให้ขยับร่างกายอย่าเหนื่อยนิ่งไว้ฮะคุณผู้ฟังบอดี้บอดี้เด้อแต่แอมแนะนำนะฮะตื่นมาปุ๊บเนี่ยให้ยืดเส้นยืดสาย

ข้อความที่บอกว่าตื่นมาก็ขยับเหมือนกันค่ะตื่นมาแล้วขยับปากบ่นลูกค่ะอาบน้ำแล้วลุกแล้วรีบแต่งตัวแล้วเอาตัดกระเป๋ามาเราไปกินข้าวไป คุณแม่สายโหด

ั้งนี้ไงบอกว่าฟังไปขับรถไปมันมากเลยครับพี่เป้คะคึกคักคึกคักมาเติมพี่เป้เต็มขนาดนี้พร้อมลุยงานแล้วค่ะลดเลอมาก

ชาวเชียงใหม่ส่งมาบอกนะฮะว่าฝนตกแต่เมื่อคืนครับพี่เป้ตอนนี้นอนหนมนอนห่มผ้าห่มฟังพี่เป้ไปด้วยฟังเสียงฝนไปด้วยโถนะฮะก็ต้องสู้ๆแล้วเนาะก็ช่วงหน้าฝนนะครับคุณฟังพี่เป้อยู่ที่ไหนตรงไหนบ้างเนี่ยส่งมาบอกกันบ้างก็ดีนะฮะอยู่รามอินทราอยู่หัวหินอยู่เพชรบูรณ์เพชรบุรีขอนแก่นขอนแก่นส่งมาบอกอยู่ศรีนครินทร์ร่มเกล้าจ้านะฟังได้ทุกที่เนาะกับแอปไอทามฟังฟินนะฮะกรีนเวฟเอฟรีวันโคราชก็มากาญจนบุรีก็มีโอ้ขอบคุณมากครับส่งมาบอกกันแบบนี้อยู่พระประแดงปากเกร็ดบางนาภูเก็ตโอ้

โอ้อ่านข้อความเพลินเลยฮะซอยมิตรไมตรีสุขุมวิท50ค่ะฟังอยู่3ย่านค่ะฟังอยู่บนรถไฟฉึกๆค่ะพี่เป้ชัดมากด้วยค่ะตอนนี้ค่ะขอบคุณมากบอกผลการรับฟังมาด้วยฟังอยู่ในใจพี่เป้ค่ะน่ะอุ้ยสกลนครก็มาสุราษฎร์ก็มาเชียงใหม่ก็มาสุพรรณก็มามีคนบอกว่าเคยฟังพี่เป้ที่ตุรกีด้วยเก๋เนาะ

ข้อความนี้บอกว่าฟังอยู่ที่มิวนิกนะฮะเยอรมนีครับอ้าวขอบคุณมากครับผมยังคิดถึงกันปัตตานีนวลจันทร์อุดรฟังอยู่ชั้น36นะฮะถนนพระราม3ชัดเจนมากขอบคุณมากครับข้อความนี้ฟังที่หูเลยครับตอนนี้หน้าตีขอเคี่ยนหน่อยได้ไหมข้อความนี้นี่แน่ฟังแล้วอยากเที่ยวเลยครับพี่เป้อาปะเที่ยวต่อเที่ยวต่อเที่ยวยันหว่างเที่ยวยันหว่าง

ไม่ใช่แค่เชียงใหม่ที่ฝนตกนะฮะตอนนี้คนที่อยู่เกาหลีบอกว่าเกาหลีก็ฝนตกค่ะหุยฟังจากเกาหลีน่ารักมากอยู่ซิดนีย์ก็ส่งมาบอกนะฮะฟังอยู่ที่สน.พี่เป้อยากได้ใบสั่งไหมคะ no

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: ชวนมาฟังเพลงใหม่กันหน่อยน้องเชอรี่นะครับส่งเพลงชั่วคราวมาครับคุณผู้ฟังลองฟังดูนะ

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่ว่าที่เวลาผ่านไปเร็วมากนะคุณผู้ฟังตอนนี้ 9:52 แล้วนะพวกเราคงต้องปิดท้ายนะฮะวันศุกร์สนุกกับแป้วันนี้กับเพลงของซิลิฟูกันแล้วกันนะคุณผู้ฟังแบบเบาๆไม่หนักมากขี้หึงครับขี้หึงเพลงนี้

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: อินสปิเรชันจากเชนธนาไตรฉัตร
7: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
6: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: 10โมงแล้วเหรอ
9: ใช่สิ
8: มาเร็วจังเลยนะวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเร็วเนาะ
9: เหมือนแบบ
8: ฮะ
9: เหมือนคนแก่บ่น
8: ทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยช้ำใจเป้มาก
9: อย่าไปช้ำจริง
8: เดี๋ยวแจกที่นั่งดีกว่า
9: โอ้แจกที่นั่งเลยเออเน
8: า
9: ะ
8: ประชําใจแจกของ
9: แจกเลยเออเป็นคนแบบนี
8: ้วันนี้6ที่ด้วย
9: หรอ
8: เออเป็นไงล่ะ
9: ลดเล
8: ยเพราะฉะนั้นตามให้ดีนะกติกาวันนี้นะ
9: เตรียมตัวให้พร้อมจ้า
8: เดี๋ยวต้องมาให้แบบว่าตะโกนสักคำหนึ่งดีกว่า
9: ตะโกนเลยเหรอเออธรรมดาไหมล่ะถึงขั้นตะโกนกันเลยอ่ะอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วทิ้งกันทันหรือเปล่าเธอสรุปเธอได้เอาไปให้
8: ของชิ้นใหญ่ๆเหร
9: อ
8: ไม่มีอ่ะเพราะว่า
9: ที่บ้านไม่มี
8: ไม่ใช่เสียดาย
9: อ๋อเสียดาย
8: ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เก็บไว้ก่อน
9: ก็คือทุกวันนี้เสียดายมา10ปีแล้ว
8: คุณบ้านผมมีฟูกผมนอนฟูก2ชั้น
9: อ
8: ่ะคือฟูกชั้นล่างใช่ไหมวันก็เก่าๆแล้วใช่ไห
9: ม
8: แต่มันยังดีอยู่ใช่ไหม
9: ยังดีอยู
8: ่แต่มันมีฟูกใหม่มาใช่ไหม
9: เอามาเพิ่ม
8: ของเก่าไม่อยากทิ้งใช่ไหม
9: ก็เอาสอนกัน
8: ได้ป่ะอย่างนี้ได้ป่ะ
9: ดีๆนะอย่ากลิ้งตกมานะฟูกมันสูงอยู่นะขยะชิ้นใหญ่ใครไม่ทันวีคนี้กลับมาอีกรอบแล้วนะคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครเขาเปิดจุดนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของเหลือใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเสาร์อาทิตย์ที่11และ12กรกฎาคมนี้นะคะโดยกทม.ขอความร่วมมือค่ะนำมาวางไว้นำมาทิ้งบริเวณจุดพักขยะใกล้บ้านก่อนเวลา 8:30 ตื่นเช้าหน่อยนะคะเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บในระหว่างเวลา 9:00 เช้าถึงเที่ยงนะคะและถ้าเกิดว่าคุณต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากเลยแล้วก็อาจจะอยู่ห่างไกลจากจุดที่เขานัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์ก็ติดต่อขอรับบริการได้นะคะที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตพื้นที่แต่ว่าอันนี้จะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ราชการกำหนดนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับกสทช.ค่ะเขาเน้นย้ำสื่อมวลชนนะคะคำนึงถึงการเคารพสิทธิของบุคคลในการนำเสนอข่าวโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เขามีมตินะคะขอความร่วมมือผู้ ู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาข่าวที่อาจจะกล่าวถึงหรือพาดพิงบุคคลนะคะโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกันนี้ยังเห็นสมควรส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้เกิดการเยียวยาผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวตามที่กฎหมายกำหนดค่ะคือกสทช.เขาย้ำนะคะว่าการนำเสนอข่าวควรอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องรอบคอบแล้วก็คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานการนำเสนอข่าวที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ
8: ขอ
9: ไปด้วยกับกสทช.นะคะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่เน
8: า
9: ะ
8: ครับผมแต่มีคนถามว่าพี่บ้านพี่เป้มีที่นอนลายดอกกุหลาบสีชมพูไหมน่ะ
9: เอาดีๆมีเป้า
8: ไม่มีคุณมีเหรอ
9: ไม่มี
8: 77ล้านวิวเลยนะ
9: ไม่มี
10: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

กำลังจะลงรูปนะครับคุณฟังแล้วก็ถามคุณฟังว่าลงรูปเนี่ยใช้แคปชั่นอะไรดีแคปชั่นเขียนว่าเม้นได้ไม่ติดว่ะจะเชื่อคุณผู้ฟังไปหน่อยว่างไปตามนั้นตอนนี้นะครับสำหรับใครที่วอร์มนิ้วอยู่บริหารนิ้วอยู่พร้อมกดยังล่ะวันนี้เนี่ย6ที่นั่งเลยนะอย่างที่บอกไว้นะ6ที่นั่งนะฮะสำหรับใครที่กดติดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ02-665-8377นะฮะเดี๋ยวพอโทรติดปุ๊บเนี่ยนะฮะได้สิทธิ์6ใบนะครับให้คุณมารายงานตัวหน้าใหม่เหมือนประมาณแบบเหมือนเวลานางงามเขารายงานตัวกันอะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยหญิงสมุทรปราการค่ะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมลองประมาณนี้นะลองดูกดให้ติดนะฮะ02-665-8377กดติดนะฮะนั่นหมายความว่าคุณต้องมีการลงทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมารายงานตัวนะฮะแบบนางงามหน้าใหม่ด้วย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คือวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะเพราะเป็นวันศุกร์ไงคุณผู้ฟังให้คุณได้ลุ้นบัตรไปแบบสนุกกันแบบยกแก๊งด้วยนะเรามอบให้นะฮะ6ที่นั่งแล้วไม่ได้มอบแค่ช่วงพี่เป้นะครับจัดให้หนักๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวตามต่อในช่วงของ PU ช่วงพี่อ้อยช่วงพี่เฟียสเป็นไงโอ้โหไปให้หนักๆให้ฉ่ำๆเลยนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวค่อยลุ้นกันหลังเพลงนี้ว่าใครนอกจะได้ไปนัดเจอกัน1 สิงหาคมนะครับที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะครับวานกับโบกี้ไลออน

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะมากๆนะครับเสียงร้องของ Ken Hurricane นะฮะนะฮะกับเพลง Down นะฟังแล้วหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดรักพี่เคนคิดถึงปุดๆพี่เคนถ้าเกิดคิดถึงนะฮะเข้าไปใน TikTok นะเขาก็แบบว่าไลฟ์อยู่บ่อยๆอยู่นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะฮะลองไปตามดูได้นะครับนะฮะก็ทำให้ได้หายคิดถึงกันแหละเนาะนะครับส่วนผู้โชคดีของเราวันนี้นะครับที่จะได้ไปอยู่ในสายแล้วนะครับกดติดแล้วนะครับยินดีต้อนรับเขาแล้วล่ะมาสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะฮะโอ้โหรับไปแล้วนะฮะ6ที่6ใบเย้เย้เย้แต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะต้องมารายงานตัวแบบเป็นนางงามให้หน่อยนะ
1: โ
0: หเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะพร้อมนะพร้อมนะ
1: ขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะพี่ค
0: ุ
1: ณเป้ขอ
0: วิศวกิตตาขจรกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างเงี้
1: ยยากจ
0: ัง
1: เลย
0: คุณเพิ่นลองดู
1: ได้ค่ะได้ค่ะลองดู
0: เพื่อบัตร6ใบของเรานะโอเคโอเค1 2 3
1: เปิ้ลอัชรานนทบุรี
0: อยู่ในออฟฟิศหรือที่ไหน
1: ใช่อยู่ในออฟฟิศค่ะแอบว่าคุยในห้องประชุม
0: โอ้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดแหกปากดังกว่านี้จะยุ่งกว่านะเอาประมาณนี้พอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะได้พิสูจน์ไงว่าพอไปดูคอนเสิร์ตแล้วมีพลังเสียงกรี๊ดให้กับพวกเราหรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: มีแน่นอนค่ะ
0: มีนะ6คนนะก็ต้องแบบว่าใส่เบอร์เต็มเลยนะ
1: ได้เลยค่ะซอยเลย6คน
0: ยินดีด้วยนะฮะ1สิงหาคมเจอกันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับน่ารักมากวันกับบุกี้ลอยออนรออยู่นะฮะอ่ะตามต่อในทุกๆช่วงดีเจนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้แจกกันแบบยกแก๊งเลยนะฮะได้ทีนึง6ใบ Cafe
2: Night Land โดยลองสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เสียงเพียวและอมเสียงเพียวหาเจ็บคอเมื่อไรเสียงเพียวและอมเสียงเพียวชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวและอาหารแมวคานิวา
3: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวาม
0: าทายเพลงแก้เครียดดีกว่าคุณผู้ฟังไม่ได้บัตรช่วงนี้ไม่เป็นไรดูตามต่อช่วงต่อไปเอาฟังนะเพลงนี้เพลงอะไรเฮ้ยคุณไหมซาวกลองแบบนี้อีกทีนะลองดู TikTok หมื่นตึบไหมเนี่ยวันนี้ไม่ตึบหรอกเนาะน่าจะตอบได้ส่งคำตอบมาเลือกเพลงที่อยากฟังด้วยนะครับ
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบาๆ
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์แรดได้อร่อย
10: ว้า wow.
9: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้มั้ยมันขม
4: มีมั้ยนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
6: นี่เลย Tempra Fish พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไป Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เพื่อสุขภาพ
1: พร้อมเลย
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: มาเฉลยกันดีกว่านะครับบางคนก็บอกว่าเพลงไม่มีตรงกลางค่ะเพลงจูบค่ะคนที่คุณก็รู้ว่าใครค่ะกอดหมอนใช่ไหมคะพี่นอสตาแหละกันและกันค่ะเธอคือกาแฟในตอนเช้าค่ะดีเกินไปคิดว่าคงไม่ถูกแต่อยากทายค่ะเพลงสัญญาค่ะคุณก็รู้ว่าใครค่ะขอผ่านเลยค่ะโอ้ยตายตายตายฟังเฉลยนะเพลงมันขึ้นอย่างงี้ถ้าฟังเต็มๆก็

0: เสียงของรุตสุภรุตนะฮะหลายคนคิดถึงเหลือเกินนี่คือกันและกันครับมีคนตอบถูกมีคนตอบถูกเก่งมากเก่งมากแต่ตอบผิดเพียบเลยไม่เป็นไรนะปรบมือให้กับตนคนตอบถูกหน่อยขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for Life นะฮะจากธนาคารออมสินวันนี้ใครที่ตอบผิดนะฮะเข้าไปกดไลค์เลยในรูปที่พี่เป้เพิ่งลงนะ DJ PAE ฝากไว้ด้วยตอบผิดกดไลค์ด้วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ว่ากันไปตามนั้นนะฮะว้าขอบคุณมากๆครับอึบมึบอึบอึบอึบ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ปรบมือให้กับคนตอบถูกค่ะเขาเก่งจริงค่ะพี่เป้ค่ะจริงเก่งมากนะฮะเขาเลือกเพลงนี้ไว้ด้วยนะเพลงผู้ชายห่วยๆของพี่มาช่านะครับงั้นเราฟังเพลงนี้ปิดท้ายกันวันนี้นะครับแล้วเจอกันวันจันทร์เดี๋ยวอยู่ต่อกับแคนใช่ไหมวันนี้แคนมาพี่น้องสวัสดีนะครับมีความสุขมากในวันเสาร์ที่ด้วยบ๊ายบายครับ

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asiaครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านไหนก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภ
2: ัยมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
6: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
7: Propolis Plus
8: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ช
8: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
11: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick Come Up Suntuk Street
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวัสดีวันศุกร์นะครับ
6: วันศุกร์แล้วเนาะพี่แคน
5: ครับผมแป๊บๆเนาะ
6: ใช่แล้วค่ะ
5: สัปดาห์หมดสัปดาห์อีกแล้ว
6: เออเนาะ
5: ผ่านไปเร็วเหลือเกิน
6: ใช่ค่ะแสดงว่าทำงานเนี่ยมีความสุขกันใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องไหมครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทำงานยังมีความสุขกันหรือเปล่า
6: แชร์กันได้นะ
5: เออแชร์กันหน่อย
6: เออนะคะทำงานหนืดหนืดจังเลยค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ย
5: เดี๋ยวก่อน
6: หรือว่าแบบ
5: หนืดหนืดนี่มันแบบ
6: ความรู้สึกมันดูหนืดหนืดจังเลยค่ะพี่มันเหนื่อยเหนื่อยมันนายนาย
5: หนืดหนืด
6: เออ
5: เออมันเป็นยังไงก็ส่งบอกกันหน่อย
6: ส่งบอกกันหน่อยหรือว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยค
5: ่
6: ะทำงานมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลา
5: ก็ส่งมาบอกก็ได
6: ้ก็ได้นะ
5: นะก็ถือว่าการส่งมาบอกนี่ก็เป็นการแบบมามีการระบายแล้วกัน
6: แชร์กันหน่อย
5: เออแชร์กันหน่อยก็จะได้รู้สึกดีขึ้น
6: นะคะช่วงนี้ใครจะต้องใช้เส้นทางแถวแถววงเวียนใหญ่นะคะก็เช็คข้อมูลเส้นทางกันหน่อยเนาะนะคะวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้แจ้งประชาชนเนาะแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกนะคะช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ก็ปิดการจราจรแหละอำนวยความสะดวกในเรื่องของการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยประสานแผนการจราจรกับทางกองบังคับการตำรวจนครบาล8แล้วก็กทม.ด้วยนะคะอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธเขาให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ใช้แยกคลองสารเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อไปออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นทางเลือกเสริมไหมล่ะทางเลือกเสริมก็มีถ้ายังไม่ข้ามฝั่งนะคะเขาแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้เส้นสะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วก็ตัดเข้าถนนรัชดาภิเษกเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทิศใต้แทน
5: ครับ
6: ใครที่ไปใช้เส้นทางนั้นอยู่บ่อยๆหรือว่าอาจจะเคยได้ผ่านไปบ้างพออาจจะพอนึกภาพออกแหละคนที่ไม่เคยไปเลยก็คือมีความงงว่ายังไงนะ
5: เออก็อย่างเราๆเนี่ยไม่ได้ผ่านบ่อยอะไรเงี้ยก็จะ
6: ไป
5: เกิดอะไรขึ้นนะ
6: เออ
5: แล้วเมื่อวานนี้มันเกิด2เหตุไง
6: ใช่
5: ก็สับสนอยู่อีกอันนึงที่พระราม2
6: อันนั้น
5: คือเป็นปั้นจั่นอีกอันนึงแต่ว่าอันนี้คือเฝ้าระวังกันอยู
6: ่ใช่ค่ะ
5: ก็เลยหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับ
6: ยังไงก็ตามก็คือจะเดินทางไปหรือยังไงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็วางแผนล่วงหน้าแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อยนะสัก30-45นาทีหรือไม่ก็ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก็ได้สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนนะคะ
5: ครับผม
6: ปิดท้ายกันนะโอกาสสำคัญของ SME นะคะที่อยากเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารค่ะกับหลักสูตรที่มีชื่อว่า Food Works รุ่นที่4ทางลัดสู่ความสำเร็จของ SME อุตสาหกรรมอาหารโดยความร่วมมือนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับบริษัทอัมพลฟู้ดหลักสูตรที่เขาออกแบบมาเพื่อ SME ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะเลยนะพร้อมเครือข่ายผู้ประกอบการที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันค่ะทั้งเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัยจากนาคาอาคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะผนึกกำลังกับนักบริหารมืออาชีพถ่ายทอดประสบการณ์จริงเนื้อหาเข้มข้นกว่า17เซสชั่นพร้อมเครือข่ายผู้ประกอบการด้วยนะกว่า150กิจการทั่วประเทศเลยนะคะโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายและเครือข่ายวิจัยระดับประเทศนะคะการันตีความพึงพอใจจากผู้เรียน 100% ให้คุณก้าวไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย SME อุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้จริงคือไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นหรือว่าคุณอยากจะขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะจะบอกว่านี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดนะหลักสูตรเขาจะเปิดอบรมนะคะในวันเสาร์ที่1 8 15 22และ29สิงหาคม
5: ครับ
6: ก็คือทุกเสาร์ตลอด5สัปดาห์นะคะเปิดรับสมัครวันนี้ถึง20กรกฎาคม69นี้นะแต่ว่าจำนวนจำกัดนะคุณผู้ฟังก็ให้ไวให้ว่องนะค่าธรรมเนียม 14,900 บาทนะคะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: ครับ
6: ลองสอบถามเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook ได้เลย Facebook ก็ Food Works Course นะคะหรือโทรไปที่เบอร์0901974821นะคะ0901974821ได้เลยค่ะ
5: ครับ
6: โอกาสดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะคะสำหรับ SME ที่อยากเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารนะคะ
5: ครับ
6: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมายังเจอกันรอบเที่ยงค่ะ
5: ครับผม
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can
1: DJ Playlist by DJ Can นะครับตอนนี้ 11:06 นาทีคุณผู้ฟังครับมาผ่านช่วงพี่เป้มาละมาถึงช่วงแคนขอเริ่มด้วยเพลงช้าๆซึ้งๆก่อนละกันย้อนไปช่วงเช้ามีใครเป็นแบบนี้บ้างยังไม่อยากตื่นเลยเรื่องบนเตียงนะครับ by Peacemaker ครับ

พลงรักของเรานะครับ1เพลงต้องบอกตอนนี้ว่าเป็นของตัวพ่อตัวแม่นะฮะหนุ่มหล่อในยุค90เลยจริงๆนะครับดังพันกรแล้วก็โดมปกรณ์ลำคุณผู้ฟังครับเปลี่ยนฟิลกันหน่อยแล้วกันสดใสขึ้นหน่อยเนาะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันลูกอมนะครับวัชราวลี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ชิลลิ่งแทร็กวันนี้เลือกมา1เพลงนะครับมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่มีหลายเวอร์ชันมากๆกันแหละแล้วก็ชอบทุกเวอร์ชันเลยนะครับเป็นเพลงของผู้ชายที่แม่พระเอกมากๆพอฟังในยุคนี้เนาะแต่ก็อยากให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะเป็นชายคนหนึ่งของใครสักคนในเวอร์ชันของ AB Normal ครับ

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
1: มี

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: พูดถึงการตั้งความหวังให้อัตราประชากรเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะหลายประเทศน่าจะดูสิ้นหวังแล้วมั้ยอ่ะหรือว่าก็ยังมีหวังอยู่
3: ตอบไม่ได้เหมือนกัน
2: เขาก็มีหลายมาตรการออกมานะ
3: ด้วยเทรนที่เปลี่ยนไปด้วยแหละครับ
2: ใช่ไหมเรื่องของแบบการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเยอะนะคะหรือว่าตอนนี้จะต้องปรับมาเป็นถึงจะเกิดน้อยแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพแทนแล้วไหมคะ เนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเสาร์นี้นะเป็นวันประชากรโลกนะคะกรมอนามัยค่ะก็เลยเปิดข้อมูลบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วนะคะเนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
3: ระดับสุดยอด
2: ภายในเวลาไม่ถึง10ปีนะคะก็เด็กเกิดใหม่ลดลงอัตราการเจริญพันธุ์รวมก็ต่ำมากนะคะหลายสาเหตุแหละภาระค่าครองชีพอันนี้แบบหลักๆเลยเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ทุกวันนี้ค่าครองชีพเราแพงขึ้นมากๆนะครับ
2: พุ่งมากความไม่มั่นคงในเรื่องของการทำงานนะคะแต่งงานช้าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้วยมันก็ส่งผลทั้งนั้นเลยต่อการตัดสินใจที่จะมีทายาทซึ่งเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปนะมันจะมีผลกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงระบบสวัสดิการและก็บริการสาธารณสุขในระยะยาวด้วยกรมอนามัยเขาก็เลยเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพนะคะสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การยูนิเซฟด้วยนะคะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใจใส่รอบด้านเพื่อที่จะให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตเลยมันก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยแหละ
3: ครับ
2: นะก็นี้แหละเขาก็จะมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายนี้นะคะ
3: ครับ
2: เด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะว่าบางทีเราอาจจะดูแค่ปริมาณก็คงจำได้
3: แต่ถ้าเกิดเยอะแล้วมีคุณภาพด้วยก็จะยิ่งด
2: ีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ
3: ่
2: นะคะเอาเป็นว่าให้เกิดก่อน
3: นะ
2: รอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อค่ะ
3: ครับ Green
0: News โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คุณผู้ฟังครับคำว่าไหนวันนี้เลือกหนึ่งเพลงจาก ETC นะฮะมาให้ฟังกันคู่กัด

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
0: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
1: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใคร

การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Lunch Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ธ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: ต้องบอกว่าน้องๆสมัยนี้นะครับเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งนักแสดงซีรีส์นะครับก็จะมีอยู่คู่หนึ่งนะฮะเติ้ลกับ

First One นะมีเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วแล้วก็มีเพลงเพราะๆด้วยนะฮะนี่มีแฟนๆส่งมาขอเพลงกันเยอะมากนะครับกลิ่นฝนเพลงนี้แค่มีโอกาสได้ฟังสดๆครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เอามาเปิดให้ฟังนะครับ

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request วันนี้นะครับโดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับเลือกเพลงที่น่าจะทำให้ยิ้มได้เกี่ยวกับความรักครับแล้วก็เป็นเพลงของศิลปินที่หลายคนคิดถึงพี่บี้เพลงรักฮะ

วันนี้เราทิ้งท้ายคาสเซ็ตคลับกับเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าที่หวยหาแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงทั้งรูปแบบของแนวเพลงแล้วก็เสียงของซายฟาเรนไฮต์ผิดไหมนะฮะไปละเจอกันที่สัปดาห์หน้านะครับ

0: ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Weber มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้ Weber หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
4: ่ Inspiration จากเชนธนาไตรฉัตร
5: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0% กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Legalossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีม
1: ต้องมี
0: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: ่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: ช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะสุขใจกับดีเจพี่แบมบี้ของเราค่ะ
4: กลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบในสัปดาห์นี้ค่ะ
3: ใช่ค่ะหลายรอบเลยค่ะ
4: แหมคุณผู้ฟังมีการแบบว่าทายผลกันด้วยนะ
3: มีทายผลไม่ใช่ทายผล
4: ไม่ใช
3: ่
4: ทายผลบอล
3: ทายผลดีเจจ้า
4: ทายผลดีเจกล่องจุ่มจ้า
3: วันนี้จุ่มเป็นพี่แบมอีกรอบน
4: ึ
3: ง
4: วันนี้จะเป็นใครกันนะอะไรอย่างนี้นะ
3: นั่นแหละ
4: เขาทายมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดู
3: อ๋อเหรอตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอ
4: เมื่อคืนเลยหลังดีเจปอจัดรายการเรียบร้อยเพราะเมื่อวานนี้ดีเจปอมาช่วงกลางวันใช่ไหม
3: ใช่เป็นดีเจพี่ปออ
4: ่าเขาก็เอ๊ดีเจพี่ปอเขาจะมาวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งมันก็จะโหดร้ายสำหรับพี่ปอขึ้นไป
3: แต่มันก็จะเป็นไปได้นะ
4: ในวันที่ไม่มีใครนะ
3: ของอย่างนี้อย่าเพิ่งพูดไปว่ามันเป็นไปไม่ได้
4: อ
3: ่
4: ามันอาจจะเป็นไปได้ในวันที่
3: ในวันใดวันหนึ่ง
4: วันใดวันหนึ่งที่ไม่มีใครมาจริง
3: ๆไม่ใช่อนาคตอันไกลด้วยอาจจะอนาคตอันใกล้ก็ได้
4: เดี๋ยวรอดูแต่วันนี้เจ้าของช่วงก็ยังทำให้เราคิดถึงต่อไป
3: ใช่ค่ะ
4: นะ
3: สรุปเขาไปไหนเนาะ
4: ไม่รู
3: ้จริงจริงจริงอ่ะ
4: จริงจริงพี่แบมฟังเสียงดิฉันเนี่ยรู้นะว่าพี่แบมเขาไม่รู้จริงจริง
3: พี่แบมไม่รู้จริงอย่ามาถามเขานะเขาก็ไม่รู้
4: ไม่ร
3: ู
4: ้
3: เอออ่ะแต่ว่าอันนี้นะติดตามกันหน่อยคืนวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะหรือตรงกับเวลาไทยประมาณ14:00ก็เข้าวันที่20เนาะในช่วงที่มีการแสดง Half Time Show ในการแข่งขันบอลโลกรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐมีชื่อของศิลปินหนุ่มคนนี้ร่วมขึ้นเวทีด้วยนะ
4: ใครอ่ะ
3: Justin Bieber จากการเปิดเผยของทาง FIFA นะคะร่วมกับ Global Citizen นะคะเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่รณรงค์เพื่อยุติปัญหาความยากจนขั้นวิกฤตซึ่งก็ดูแลเรื่องการแสดงช่วงพักครึ่งหรือว่า half time show นะคะก็ถือว่าเป็นโชว์ใหญ่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนของจัสตินบีเบอร
4: ์
3: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีการเปิดชื่อศิลปินที่จะขึ้นโชว์ในช่วง half time show มาแล้วนะก็มีมาดอนน่านะคะมีชาคิร่าโอ้ตัวแม่ทั้งนั้นแล้วก็มีวง BTS นะคะก็ได้คริสมาร์ตินแห่งวง Coldplay ดูแลเรื่องของการแสดงด้วยนะคะสำหรับ FIFA World Cup ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกว่าที่มีช่วง half time show นะคะเรียกว่าก็ตามรอยซูเปอร์โบว์นะคะของศึกอเมริกันฟุตบอลเนาะนักชิงใช่ไหมคะซึ่งเขาจะมีช่วง half time show นะคะก็จะมีศิลปินระดับโลกโอ้หลายเบอร์เลยมาโชว์เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองที่แบบกวาดรายได
4: ้ก็อเมริกาเขาถ่ายทอดไงม
3: ัน
4: ก็เลยเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาน
3: ะคะทั้งเรื่องของโฆษณาการถ่ายทอดสดก็คือกวาดรายได้ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งในบอลโลกครั้งนี้ก็มีเป้าหมายที่เขาจะระดมทุนให้ได้$100 ล้านนะคะเพื่อที่จะนำไปสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแล้วก็การเล่นกีฬาฟุตบอลนะคะให้กับเยาวชนที่ได้โอกาสทั่วโลกนะคะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ระดมทุนได้แล้วกว่า$50 ล้านนะผ่านการขายตั๋วซึ่งก็จะแบ่งรายได้มาใบละ$1
4: ค่ะ
3: นะคะก็รอติดตามแล้วกันงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะบอลโลกปีนี้
4: อีก1สัปดาห
3: ์ใช่ค่ะ
4: เร็วนะเนี่ย
3: มากๆ
4: คือแข่งกันไปแข่งกันมาตอนนั้นยังจำได้รอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีม
3: มาแล
4: ้
3: ว
4: ไวมาก
3: ๆนะคะก็รอติดตามแล้วกันนะคอบอลทั้งหลายนะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันนะพี่แบมแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาพร้อมกับกรีนอัปเดตด้วยนะคะ
4: ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

นานๆปล่อยเพลงสักทีหนึ่งนะคะก็มีเพลงน่าฟังออกมาให้เราได้ยินแล้วก็ได้รู้สึกดีในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะนี่คืองานใหม่จากเทอราคอต้าค่ะเล่นให้ฟังกันไปในช่วงของเดบิวต์แทร็กนะคะหลายคนฟังแล้วเรารู้สึกอุ๊ยชอบขอฟังอีกได้ไหมก็ขอกันได้เรื่อยๆในทุกๆเพลงเพราะที่เคยแนะนำให้ฟังกันนะคะและนี่คือแท็กซี่ไรด์ค่ะอยู่ด้วยกันนะจากโฟร์ธณัฐวัฒน์ด้วยนะคะก็บอกกับคุณผู้ฟังว่าอยู่กันต่อละกันใครที่มีงานมีการทำในตอนบ่ายๆแล้วก็อยากได้ฟังเพลงเพราะๆสบายๆแก้ง่วงแก้ง่วงในช่วงนี้นะคะดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ค่ะมาทำหน้าที่แทนดีเจพียูที่หลายคนบอกว่าหายไปนานอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยพี่แบมน่าจะสัปดาห์หน้ากลางๆอาทิตย์อะค่ะได้เจอแน่

ันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็ทุกๆวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาของคาร์บอนไนท์ไลฟ์นะคะเราคงแจกบัตรแบบยกแก๊งให้คุณผู้ฟังที่มีเพื่อนเยอะนะคะเพราะว่าเราให้ถึง6ที่นั่งด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ตลอด5ช่วงดีเจเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงดึกแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ลุ้นกันน่าดูเลยส่งข้อความมาเลยนะคะใครที่อยากจะชวนเพื่อนกันไปดูโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกกันนะคะเสาร์ที่1สิงหาคมเราจัดโชว์กันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะตอนนี้ใครพร้อมแล้วพร้อมแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะบอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับแล้วก็ลำดับที่คุณลงทะเบียนกันไว้ได้เลย

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: หลังไมค์บอกว่าข้อความรันไวมากเลยนะคะแทบจะดูไม่ทันเลยล่ะค่ะแต่ว่าผู้โชคดีในช่วงนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ชื่อคุณสุวิมลชวนเพื่อนไปได้อีก5คนเลยค่ะรวมทั้งหมด6ที่นั่งด้วยกันนะคะยินดีด้วยอย่างที่บอกไปทุกๆวันศุกร์เราแจกกันยกแก๊งเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้บัตรอีกแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีก2ช่วงดีเจของวันนี้ค่ะ

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: เสียงเพียวและอมเสียงเพียว
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
1: เสียงเพียวและอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Good news
4: เชื่อไหมคะว่าบางคนเนี่ยนะคะเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตจนครบแบบ7หลักแล้วนะคะเรียกว่าเก็บมาทั้งปีเก็บมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องมาเสียเงินก้อนนั้นไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะก็เพราะว่าเหตุการณ์เล็กๆอย่างสะดุดขั้นบันไดร่วงลงมาแบบขาหัก2ข้างเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดจริงๆเลยล่ะค่ะจากเงิน7หลักที่ฝันว่าเอาไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหรือจะเอาไปลงทุนก็อาจจะต้องหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่กับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมันก็ทำให้รู้ว่าการมีประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนนะคะตอนนี้มีประกันตัวนึงที่น่าสนใจมากเลยกับซัมซุงประกันชีวิตค่ะประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะคะด้วย Smart Advanced Protection Analysis ค่ะและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยนะคะพร้อมแมชความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดสมาร์ททุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิต
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super specialจากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: พาช้าพาไปมู
7: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
10: ให้มัน
11: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
12: แต่คนพูดมีแฟนนะ
9: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
13: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: คนบอกว่ารู้จักเพลงนี้ตั้งแต่ตอนไปดูหนังรักโรแมนติกเรื่องนั้นแล้วนะคะสายลับจับบ้านเล็กค่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะคะเวลาคนสองคนรู้สึกดีๆต่อกันรักกันมันก็ต้องมีทางใดทางหนึ่งแล้วนะที่จะทำให้ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนผิดที่ผิดทางก็ตามทีเพลงเพราะจากป๊อปปองกูลและดาเอนโดรฟินนะคะคุณขอฟังเอาไว้ในช่วงนี้ด้วย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินขอบคุณด้วยค่ะSmiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: รีเควสต์ของคุณผู้ฟังนะคะส่งมาผ่านแอปไอทามฟังฟินของเราอยากจะแบ่งปันรอยยิ้มให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเลือกเพลงนี้จากพี่เบิร์ดมาฟังในช่วงของแคสเซ็ตคลับค่ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
0: มาฟังเพลงจากแร็ปเปอร์หนุ่มมากความสามารถอย่างเซนหยาบนะคะเขาส่งเพลงรักสุดกวนเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะคะเป็นมินิอัลบั้ม EP Open นั่นเองค่ะเพลงนี้เขาบอกว่าเป็นการเข้าสู่โลกของคนคลั่งรักในแบบเฉพาะตัวนะคะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ถูกปล้นหัวใจไปแบบไร้ทางสู้จนกลายเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดป่วนเลยค่ะชื่อเพลงว่าโจรขโมยใจ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
12: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
11: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
13: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
11: เด็กทานได้ใช่ไหม
13: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
15: Smart Light On
14: นำทาง
15: Smart Turn Left
14: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
15: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
14: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
16: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
17: ์หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
18: พูดถึงปีนี้นะคะฝั่งยุโรปเนี่ยโอ้โหเขาร้อนหนักมากจริงเนาะเจอคลื่นความร้อนรุนแรง
19: ยังไม่แผ่วเลยใช่ไหมตอนนี้
18: ยังไม่แผ่วเลยนะเรียกว่ากว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะคะมีข้อมูลของสถาบันสาธารณสุขของเยอรมนีนะคะโรเบิร์ตโคชบอกว่าปีนี้เยอรมนีมีคนเสียชีวิตจากความร้อนแล้วประมาณ 5,120 รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมิ ิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยรายสัปดาห์เนี่ยสูงเกิน20องศาเซลเซียสนะคะในจำนวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคลื่นความร้อนมีประมาณ 4,000 กว่ารายเลยนะที่เป็นผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปนะคะขณะเดียวกันหน่วยงานระดับชาติในภูมิภาคก็เปิดข้อมูลเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องการเสียชีวิตเกินกว่าปกตินะคะมากกว่า 4,700 รายในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นนะก็คือช่วงระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนะคะหลายประเทศเลยฝรั่งเศสเบลเยียมสเปนเนเธอร์แลนด์ก็ด้วยนะคะแล้วก็มาถึงเดือนกรกฎาคมแล้วอ่ะความร้อนก็ยังโหดอยู
19: ่
18: เพราะอย่างที่บาร์เซโลนาสเปนมีรายงานว่าทำลายสถิติความร้อนสูงสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะคะ8กรกฎาคมอุณหภูมิอยู่ที่ 40.5 องศาเซลเซียส
19: โอ้40แถวนั้นนี่เขาจะอยู่กันได้ไงเนี่ย
18: ถ้าแถวบ้านเราโอเค
19: ยังโอเคเราชินชาไง
18: แถวบ้านเขาดูไม่น่าโอเคเท่าไหร่
19: เน
18: า
19: ะ
18: นะส่วนที่อังกฤษนะคะก็กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนทางทะเลที่รุนแรงนะคะบอกว่าทำให้อุณหภูมิบนบกในช่วงกลางวันเนี่ยคาดว่าพุ่งไปถึง34องศานะคะและอุณหภูมิที่สูงแบบนี้จะยังอยู่ต่อเนื่องแบบนานอีกหลายวันเลย8วัน9วัน10วัน
19: อ
18: ่ะ
19: ใช
18: ่ในช่วงนี
19: ้คือเห็นคนไทยที่เขาอยู่ที่นู่นเขาก็บอกมาว่าคือเพราะอากาศมันเป็นแบบนี้กินอะไรก็ไม่อร่อยจริงๆนะเขาบอกมันไม่มีอารมณ์ที่แบบว่า
18: ไม่มีอารมณ์ที่จะรู้สึกว่าความอยากอาหารหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีความสุขมันน่า
19: คือมันเคลียร์ไปหมดแล้วอ่ะบางทีมันก็อาจจะอยากจะดื่มน้ำอย่างเดียวหรือว่าอยากจะทำให้ร่างกายมันคลายร้อนอะไรอย่างเง
18: ี้
19: ย
18: ใช่ไหมล่ะ
19: แล้วมันทำให้เบื่ออาหารไปด้วย
18: หรอ
19: เราไม่เป็นใช่ไหมล่ะเราเนี่ยเราเนี่ยถามว่าเหรอ
18: เหรอหรือเปล่าใครเป็นบ้าง
19: แต่บางทีอากาศร้อนมากๆมันก็เป็นผลเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้หลายคนรู้สึกแบบนั้นแต่บางคนก็เฉยๆ
18: เพราะว่าเราอาจจะชินด้วยแหละนะคะบ้านเราเมืองร้อน
19: เราปรับตัวเก่งไง
18: เออนะคะยิ่งร้อนยิ่งกินแซ่บใหญ่เลย
19: กินแซ่บเลย
18: ยิ่งกินร้อนด้วยอากาศร้อนฉันก็ฟาดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเลย
19: ก็จริงนะ
18: ใช่ไหมล่ะปิดท้ายกันค่ะพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังวันนี
19: ้
18: ไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยนะคะเพราะว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีควรเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะคะเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลเขาจับมือช็อปบีดีเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพได้ง่ายสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลด้วยนะคะเลือกโปรแกรมสุขภาพได้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนค่ะทั้งโปรแกรม All You Can Check แพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะทางแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคนะคะภายใต้แนวคิด Personalized Healthcare ที่ออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับทุกช่วงวัยแล้วก็พิเศษนะคะวันนี้ถึง31สิงหาคม2569เลือกซื้อโปรแกรมสุขภาพผ่าน Shop BD ในราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมรับโค้ดส่วนลดสูงสุด1,000 บาทเลยนะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่เคยดาวน์โหลดแอป BD นะคะหรือว่าเข้าช็อป BD แล้วก็เริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณวันนี้ได้เลยนะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ค่ะโทรไปที่เบอร์1772ได้เลยค่ะ Green
20: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
21: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ละมุนจนเพลินเลยนะคะเรียกว่ากำลังต่อสู้กับความง่วงกันอยู่หลายๆคนบอกมาแบบนั้นนะคะพี่แบมเปิดเพลงวัดใจกันเลยทีเดียวนะคะเพลงเพราะที่ชื่อว่ามากกว่ารักจากโรสลินทิพย์ก็เป็นอีกหนึ่งรีเควสต์ของคุณที่ขอมาเหมือนกันนะคะไหนๆไปแนวละมุนก็เลยต่อเนื่องกันมาหลายเพลงเลยนะคะตั้งแต่ยังคงคอยหน้าที่ฉันรักนานๆแล้วก็มี My Sunshine ด้วยนะคะจากไดมอนด์นรกรก็เป็นซีรีส์ทางช่องวันที่หลายๆคนติดตามดูกันอยู่นะคะน่ารักเนาะเรื่องนี้ My Sunshine นะ My Tutor My Love นั่นเองซีรีส์ติวเธอที่รักค่ะตอนนี้บ่าย 2:26 นาทีอ่ะขยับจังหวะซะหน่อย

0: ีดแบคของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งเข้ามาระหว่างที่กำลังเล่นเพลงนี้อยู่นะคะเย้ ได้ฟังเพลงรักของพี่อั๋นแล้วโอ้โหไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากค่ะลืมไปเลยว่าพี่อั๋นก็เป็นนักร้องเหมือนกัน
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: ต้องบอกว่าตอนนี้ดีเจพี่อั๋นก็เป็นดีเจเป็นพิธีกรที่เป็นนักร้องได้นิดหน่อยนะคะจริงๆขอมาได้นะจะเป็นเพลงของดีเจคนไหนก็ตามดีเจเฟียร์เขาก็มีเพลงของเขานะ
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: เปิดเพลงของดีเจที่เป็นนักร้องด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเพลงของดีเจพี่โบดีเจพี่ปอด้วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเปิดเพลงตัวเองดีไหม
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
0: ขอบคุณมากๆสำหรับทุกเพลงเพราะที่ช่วยกันเลือกนะคะแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งมาผ่านแอป A-Time ฟังฟินนะคะฟังกันได้ทุกที่ทั่วโลกแล้วก็ทุกเวลาเลยล่ะค่ะวันนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าวันศุกร์แล้วนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่มันรู้สึกคิดถึงในช่วงเวลาวัยเด็กนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่มั้ยมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเรียนเสร็จกลับบ้านแล้วก็ไปเล่นสนุกกับเพื่อนแต่พอโตมาปั๊บเนี่ยความรับผิดชอบมันเยอะเหลือเกินอ่ะยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวได้หยุดแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์ชาร์จแบตให้เต็มที่นะคะ

0: ฮอตจริง DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ตกบ่ายทีไรเนี่ยสมองตื้อทุกทีเลยหมอเพื่อน
4: เวลาที่เรารู้สึกสมองตื้อบางทีอาจเพราะร่างกายของเราขาดน้ำอยู่ก็ได้นะคะพี่โบงานวิจัยระบุว่าสมองเราไวต่อระดับน้ำในร่างกายสูงมากการขาดน้ำเพียงแค่ 1-2% ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ความสามารถในการตัดสินใจการจดจำระยะสั้นและสมาธิในการทำงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรนะคะโดยเน้นการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันแทนการดื่มแก้วใหญ่ทีเดียวเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
6: Propolis Plus
7: เจ็บคอฉีดเลย
6: Propolis
7: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Plus
7: ฉีดเลย
6: Propolis
7: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
8: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
9: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
10: Propolis Plus
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
11: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: เนี่ยมาถึงตั้งนานแล้วแทนที่จะเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวนั่งเมาชวนน้องชวนพี่คุย
8: เป็นไง
7: ขอโทษค่ะเสียงในหัวพูดซะยาวเลยสวัสดีดีเจพี่ปอ
8: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟัง
7: ทำไมไม่หันหน้ามาคุยกันดีๆเลยอะคะ
8: พี่พูดไปก่อน
7: อ๋อให้พูดไปก่อนเหรอคะ
8: ใช่ผมโอเคแล้วคุณผู้ช่วยให้ผมเนี่ย
7: ทำไมคะ
8: ชวนคุยอยู่ได้เล่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสมาธิ
7: ไม่ต้องผู้ช่วยไม่ต้องใครหรอกทั้ง3คนนี่แหละเอ้าตนาเราจะได้เจอกันแบบว่าครบๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
8: เพิ่งเจอกันเมื่อวาน
7: เพื่ออ้อเหรอว้าไม่ทันไป 3:00 นนะวันศุกร์เจอกันกับพี่ปอด้วย
8: ครับผม
7: นะคะอ่ะชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังมีใครจะไปติดต่อราชการที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าสำนักงานขนส่งอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยระวังนะมีคนมางี้เลยเคาะกระจกแอบอ้างทำธุรกรรมแทน
8: ครับ
7: คือเขาเตือนมานะคุณผู้ฟังจากกรมการขนส่งทางบกมิดมาอยู่แล้วนะคะแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเขาใช้คำว่าหน้าม้าเคาะกระจกรถก็คือพฤติกรรมก็คือเธอขับมอเตอร์ไซค์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะบีบแตรถ้าไม่บีบแตรเขาก็จะเคาะกระจกแล้วก็จะเสนอทำขอทำแบบไปทำธุรกรรมให้แทนเช่นโอนรถป้าพี่ชำระภาษีป่ะล่ะพี่เออพี่ทำใบขับขี่ม
8: า
7: พี่ต่อใบขับขี่ป่ะ
8: ได้อย่างนั้นเลยหรอ
7: เออหรือว่าอาจจะเป็นธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าพี่ไม่ต้องรอคิว
8: เอ้ยก็ดีนะ
7: ใจเย็นๆไม่ใช
8: ่
7: ขัดสิขัดไม่ใช่คล้อยตามเขามีการเสนอราคาค่าบริการต่างๆด้วยซึ่งแน่นอนมันแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝากเตือนด้วยว่าอย่าหลงเชื่ออย่าโอนง่ายโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มคนเหล่านี้เด็ดขาดนะคะเพราะแน่นอนแหละคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินเอาเอกสารส่วนตัวไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
8: ค
7: ือเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าได้รับแจ้งนะคะจากคนที่มาติดต่อราชการนี่แหละบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งตรงจตุจักรประมาณสักเที่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยแหละก่อความเดือดร้อนรำคาญเคาะกระจกรถเพื่อเสนอจะชำระภาษีแทนนะคะเขาก็มีการไปตรวจสอบหลักฐานตรวจคลิปตรวจวิดีโออะไรเงี้ยปรากฏว่าก็มีการทำผิดจริงนะคะเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานสน.บางซื่อเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ไปบังเอิญได้ไปติดต่อราชการพอดีหรือว่าไปทำธุระอะไรเงี้ยมีเบาะแสการกระทำความผิดในลักษณะแบบที่บอกไปก็แจ้งได้สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
8: ครับผม
7: นะไปทุกที่เลยเนาะคนมีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยกันละกัน
8: ครับผมได้เลย
7: ฝากเตือนกันไว
8: ้ครับ
7: จะไปเปล่า
8: ไปกับพี่เขาอะถ้าไม่ต้องต่อคิวนานก็อาจจะไปนะ
7: โอนรถป่ะพี่แป๊บเดียวเอง
8: แป๊บเดียวรถหายไปเป็นของเขาเลย
7: รถหายช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อค่ะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ธอ
1: เจ้าของ Coffee Night Live ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ Coffee Night Live Moonlight Lounge นั่นเองเจอกับว่านวันวานแล้วก็นี่เลยโบกี้ไลออนของเราเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่เขามีความเป็นศิลปินจริงๆนะครับผมคอนเซปต์ไอเดียของแต่ละเพลงที่ก่อนที่จะเป็นเพลงฮิตเขาก็จะเล่าเอาไว้ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าแต่ละเพลงมันเป็นมายังไงนะมันถึงออกมาเป็นแต่ละเพลงของเขาได้นะครับคุณผู้ฟังครับผมสวัสดีทักทายกันในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยบ่าย 3:20 นาทีนะครับผมปอนันชัยดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ Green Wave นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1:00 น.คุณนุ่นส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอฝรั่งเศสถล่ม 2-0 โมร็อกโกเมื่อคืนบอกว่าแบบแอบเชียร์โมร็อกโกเพราะว่าดันเป็นทีมเต็งสุดท้ายเลยที่เข้ามาสู่รอบ8ทีมเนี่ยก็โดนจนได้

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
1: มีข้อความบอกว่าให้ผมแนะนำเพลงใหม่เป็นเพลงของพี่ปามี่ได้เลยครับคุณฟังขอมาผมก็จัดให้ได้นะครับผมช่วงเดบิวต์แทร็กครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากปามี่นะครับชื่อเพลงว่าหลุมอากาศนั่นเองนะครับเป็นบทบันทึกของความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนนะครับผมเหมือนกับว่าตกลงไปในหลุมมืดความคิดแล้วก็เมื่อชีวิตสะดุดลงสู่หลุมอากาศเนี่ยจะล่องลอยอยู่กับความกลัวที่จะสูญเสียคนที่รักนะครับจนคล้ายกับการหายใจไม่ทั่วท้องโหจริงๆอาการแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนอาการเรียกว่าการแพนิคเลยทีเดียวนะครับว่าหลุดลงไปในหลุมมืดของความคิดแล้วกลัวที่จะกลับมาไม่ได้แล้วก็จะเสียใจจนหายใจแบบว่าไม่ทันรู้สึกเหมือนว่าหัวใจเต้นแรงเกินไปนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหลุมอากาศครับ

ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: มองชู
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
7: ์
8: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: Mini Vita One Mini Vita One
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: Talk ข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: Is that good?

0: บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊ก

0: ล้วถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: บ่าย 3:50 นาทีนะครับคุณผู้ฟังในข้อความแอปพลิเคชัน iTime ฟังฟินของเรานี่เริ่มบ่นถึงเรื่องของรถติดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแหมยังไม่เลิกงานกันเลยสำหรับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมวันนี้นะครับเดี๋ยวส่งท้ายกันแล้วสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้ากลับมามีซิงเกิลนี้รออยู่ด้วย

0: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เร็ต

โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชนโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหา @tipfitauto หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
3: Legalize อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
4: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: Regalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าว

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: เราติดตามกันหน่อยเนาะเรื่องของกรณีการสร้างอุโมงค์ที่น้ำรั่วเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค
7: ์ครับ
6: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะคะอ่ะก็มีข้อมูลนะคะจากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะวันนี้อาจารย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการที่กำลังทำอยู่คือการเสริมซีเมนต์ลงในชั้นดินนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดการไหลของน้ำเข้าอุโมงค์สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่รั่วเข้าไปนะคะแต่ว่าคือการที่น้ำเนี้ยพัดพาดินไหลเข้าอุโมงค์เพราะถ้าเกิดว่าดินสูญหายมันก็จะทำให้ผิวถนนยุบตัวก็กระทบต่อฐานรากของอาคารรอบๆโดยเฉพาะอาคารเก่าที่ส่วนใหญ่ใช้เสาเข็มสั้นนะคะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทรุดตัวนะคะโดยทางสมาคมบอกว่ามีการตรวจวัดระดับการทรุดตัวของอาคารก็คือเปรียบเทียบอัตราการทรุดตัวแบบวันต่อวันรวมถึงประเมินความสัมพันธ์กับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นในอาคารนะคะซึ่งก็จะช่วยตอบได้ว่ามาตรการแก้ไขที่ทำอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งที่สำคัญที่กำลังดำเนินการก็คือลดแรงดันน้ำใต้ดินนะคะด้วยการขุดบ่อบาดาลลึกและสูบน้ำออกนะคะเพื่อให้การอัดฉีดวัสดุอุดรอยรั่วทั้ง4จุดเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าเขาก็มีการเสนอแผนแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการรองรับอ่ะนะถ้าเกิดว่าแบบกรณีนี้มันไม่ได้ผลนะคะซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกรณีที่ฝนตกหนักเพราะว่าปริมาณฝนนะมันจะทำให้ระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นทำให้แรงดันน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่น้ำจะรั่วเข้าอุโมงค์ได้นะคะก็เรียกว่าจุดนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคะเห็นว่าจะมีการตรวจสอบรายละเอียดทางวิศวกรรมเพิ่มเติมนะคะก็จะมีการเชิญหน่วยงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงรวมทั้งขอตรวจสอบแบบก่อสร้างและอาคารที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้อาจารย์บอกยังเห็นเพียงแบบโครงสร้างตามสัญญาแต่ว่ายังไม่ได้เห็นแบบก่อสร้างจริงแล้วก็เอกสารวิธีการก่อสร้างซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะตรวจสอบกระบวนการอัดฉีดวัสดุการปรับปรุงดินระบบกันซึมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของรายละเอียดการก่อสร้างทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงประเมินความเสี่ยงในอนาคตด้วยนะหลังจากที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะซึ่งอาจารย์ก็ฝากถึงประชาชนในพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าพบรอยแตกร้าวใหม่หรือว่ารอยแตกร้าวเดิมมันดูแล้วมันมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันที
7: ครับผม
6: นะคะ
7: เมื่อคืนอ่านข่าวแล้วก็ตกใจเล็กๆเหมือนกันนะโอ้ต้องอพยพกันเลยทีเดียวอะไรอย่าง
6: เงี้ยใช่แล้วนะคะ
7: ก็ทุกอย่าง
6: เพื่อความปลอดภัยอะเนาะนะคะเราก็ยังติดตามกันต่อเนาะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
5: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: DJ Playlist 55 minutes

สียงร้องของลานาคัมมินส์นะครับแบบไว้ใจได้การไม่ค่อยได้เปิดเลยครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับชั่วโมงของ DJ Playlist ด้วยคือ4โมงเย็นกับอีก10นาทีนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกๆข้อความในชั่วโมงนี้ด้วยต่อเนื่องกันกับ P2 Worship กับเพลงนี้จอมยุทธครับผม

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: 4:31 นาทีนะครับดูจากข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินตอนนี้คุณผู้ฟังหลากหลายท่านก็น่าจะอยู่บนท้องถนนนะครับผมไปรับลูกบ้างกำลังจะเลิกทำงานกลับบ้านบ้างแต่ว่าหลากหลายข้อความนะครับที่รายงานกันมาว่าพี่ปอเย็นวันศุกร์วันนี้เหมือนรถค่อนข้างติดมากเลยทีเดียวนะครับก็มีคนถามเรื่องราวของการชิงบัตร Cover Night Live มาด้วยนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับผมวันนี้เราจะแจกเป็นแบบยกแก๊งกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับอยากจะร่วมสนุกยินดีมากๆเลยส่วนใครที่อยากจะขอบัตรแต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนโอ้โหหลากหลายข้อความมีแบบว่าพลาดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น atime.live/greenwave นี่คือ1ช่องทางในการลงทะเบียนในการร่วมสนุก Cover Night Live Moonlight Lounge ของเรานั่นเองครับ

ฉพาะที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับผมร้อยเรียงให้ในชั่วโมงของ DJ Playlist นะครับหมดชั่วโมงนี้แล้วนะครับ4โมงเย็นกับอีก49นาทีเดี๋ยวลุยต่อกันในชั่วโมงหน้าส่งท้ายกันด้วยงานจากโตศักดิ์สิทธิ์นะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่ามั้ง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: กมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: Inspiration จากเชนธนาไตรชั
8: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
5: ครับ Inspire Day
9: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
10: เห็นหลายๆครอบครัวนะคะเวลาที่ไปกินข้าวตามร้านอาหารอะไรเงี้ยมีลูกๆมีแบบน้องๆหนูๆเด็กๆไปด้วยก็เป็นธรรมชาติของเด็กใช่ป่ะ
11: ครับ
10: เด็กเขาก็ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วไง
11: โอ้โห
10: คำว่าอืมของดีเจปอนี
11: ่มันสื่อสารทุกอย่างใช่ป่ะจบเลยใช่ป่ะ
10: น้องนิชานี่คือนั่งนิ่งเลย
11: โอ้โหกระลิง
10: คือเข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่เขาก็พยายามดูแลสุดชีวิตนะคะไม่ให้ไปรบกวนโต๊ะอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนก็อาจจะได้ยินเนาะลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
11: เราก็เกรงใจโต๊ะอื่น
10: เออใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีบางบ้านเหมือนกันนะเราก็เห็นว่าปล่อยจอยเลยวิ่งเลยลูกวิ่ง
11: ปี
10: นล
11: ู
10: กปีนปีนป่ายโอ้ไม่ห้ามไม่ปรามไม่ทำใดๆทั้งสิ้นนะคะที่เมืองฟอสเตอร์ซิตี้อยู่ทางตอนใต้ของซานฟรานซิสโกมีร้านอาหารจีนร้านหนึ่งค่ะเรียกว่าเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเลยในเมนูของร้านซึ่งมีระบบ QR code ให้สแกนอ่านได้เขาระบุคำเตือนอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าทางร้านยินดีต้อนรับทุกครอบครัว
11: ครับ
10: แต่ร้านเราไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะจ๊ะ
11: คือเปิดแบบเหมือนเปิดมาก่อนเปิดมาดีเนาะ
10: ครอบครัวไหนนะคะที่ไม่ควบคุมดูแลลูกหลานที่แบบส่งเสียงดังสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายภายในร้านทางร้านก็มีมาตรการเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือปรับเงินพ่อแม่ผู้ปกครอง
11: โหดร้ายจริงเลย
10: อาหารมื้อนี้อาจจะประมาณสมมุติ1,000ก็อาจจะไม่ใช่ละอาจจะประมาณ5,000คือเขาไม่ได้แค่แบบบอกไว้อย่างนี้นะแต่ว่าเขาทำจริงแล้วก็มีครอบครัวที่โดนปรับมาแล้วนะคิดเป็นเงินไทยประมาณ10,000 กว่าบาทอ่ะก็คือปล่อยให้เด็กสร้างความวุ่นวายในร้านแล้วก็อันเนี้ยเปลี่ยนผ้าอ้อมแบบส่งกลิ่นเหม็นแบบค้างเอาไว้ตรงบอร์ดที่นั่งด้วยอันนี้มันก็หนักเกินไปเน
11: า
10: ะอันนี้เกินไปเนาะนะคะแล้วก็มีกรณีเด็กทำเครื่องรูดบัตรเครดิตตกหน้าจอพังเสียหายแล้วก็มีกรณีเด็กใช้ซ่อมช้อนซ่อมขูดโต๊ะจนเป็นรอยเลยแล้วก็โดนปรับไปเหมือนกันนะคะคือเจ้าของร้านอ่ะเขาบอกว่าพนักงานกับเด็กเสิร์ฟเนี่ยคือแทนที่เขาจะได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แต่ว่าเขากลับถูกบีบให้ต้องมาทำหน้าที่เลี้ยงเด็กแทนพ่อแม
11: ่
10: นะคะซึ่งเขาก็มองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขานะคือตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้โทษเด็กนะแต่คือเขาภูมิใจมากด้วยซ้ำที่ร้านเขาเนี่ยเป็นร้านสบายๆที่ทุกคนสามารถพาครอบครัวมาทานข้าวได้แต่นี่คือการเตือนสติคุณพ่อคุณแม่ที่คุณไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองคือถ้าเกิดว่าทางร้านเขาบอกว่าถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่ะทางร้านเขาไม่ได้เรียกเก็บค่าปรับเราว่าเขาดูออกแหละ ว่าอันไหนอุบัติเหตุจริงๆกับสิ่งที่แบบเด็กทำ
11: โอเค
10: เราว่าเขารู้ออกนะบอกว่าเขารู้ออกไหม
11: ไม
10: ่ไม่
11: เขาปรับหมดอะจริงเขาก็พูดได้ดูดีอย่างนั้นจริง
10: เขาบอกว่ากฎนี้มีไว้เพื่อดัดนิสัยพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนน้อย
11: เห็นปะล่ะเห็นปะล่ะ
10: ที่ละเลยหน้าที่เออนะคะแต่เขาก็บอกว่ายินดีนะที่เรื่องราวนี้มันเป็นไวรัลนะคะมันก็เหมือนกับช่วยจุดประกายให้ได้มีการพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆที่คนทำร้านอาหารต้องเจ
11: อ
10: คุณฟังมีอะไรอยากแชร์ปะล่ะ
11: มึงก็พูดยากเนอะเรื่องนี้จริงๆคือมันก็แล้วแต่มุมมองจริงๆอะครับผมเพราะว่าคือพ่อแม่หลายๆคนเขาก็คงรู้สึกแหละว่าเขาก็คงไม่ได้อยากให้ลูกของเราไปรบกวนคนอื่นหรอก
10: ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนบางทีเราเห็นบางบ้านบางคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะแบบโอ้โหแบบดูใช้สายตาเสียงด้วย
11: ใช้ทุกกลยุทธ์เลย
10: พยายามที่จะดูแลลูกอันนั้นเห็นถึงความพยายามก็เข้าใจได้อยู่นะคะแต่ว่าบางบ้านก็คือเทง
11: ดูลูกหน่อย
10: เทงดูลูกหน่อยได้เปล่า
11: ลูกตัวเองนี่ใช่ป่ะพามาด้วยกันนี่
10: เทงเทงรบกวนหลายตัวแล้วเด้ออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ได้เห็นถึงความพยายามที่เขาจะดูแลนะคะเพราะฉะนั้นทางร้านเขาก็ต้องมีการออกกฎระเบียบอะเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นห่วงลูกค้าท่านอื่นด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางเจ้าของร้านเขาว่างั้น
11: ครับผม
10: นะ
11: พูดยากเลย
10: คุณพ่อเกาหัวเลยอ่ะปิดท้ายกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็พูดยากเหมือนกันนะเอาจริงเรื่องของความสัมพันธ
11: ์
10: คือบางครั้งอ่ะคุณผู้ฟังความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้เริ่มต้นจากคำว่ารักนะคะแต่เริ่มต้นจากการมีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆในวันที่เรากำลังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นและนี่คือติวเตอร์หมวนลินนิดนึงติวเตอร์ที่รักไมติวเตอร์ไมเลิฟนะคะอันนี้เป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่านะคะคุณผู้ฟังดูย้อนหลังได้นะคะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นคือเป็นเรื่องราวของเอวาซุปตาสาวชื่อดังต้องมาเรียนภาษาอังกฤษกับปั้นซึ่งเป็นติวเตอร์หนุ่มมาดกวนนะคะจากความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการเรียนมันก็ค่อยๆเติบโตเป็นความผูกพันทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้เรียนรู้กันค่ะใน EP 5 EP 6เรื่องราวกำลังน่าติดตามเลยเพราะว่าปั้นเริ่มเปิดใจแล้วก็หวั่นไหวกับเอวามากขึ้นขณะที่เอวาเองก็เริ่มกล้าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยอมให้ใครบางคนได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอนะคะคือจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีแต่ความโรแมนติกนะคะแต่ว่าเขายังพูดถึงการเติบโตการเปิดใจแล้วก็การที่ใครสักคนเนี่ยเข้ามาทำให้เราอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะก็ดูกันได้นะติวเตอร์ที่รัก My Tutor My Love EP 5 EP 6ดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้นะคะเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะดูให้สนุกนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
12: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

ียงร้องของแมมแคทเธอรียานี่คือเธอไม่เคยรู้แล้วก็มี 3DC กับยาดีกับฉันเลยนะครับผม5 โมงเย็น 11 นาทีคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกกันไปว่าชั่วโมงนี้มีให้ร่วมสนุกนะครับในการชิงบัตรของ Cover Night Live ของเราด้วยนะครับเราจะแจก6ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการสนุกแบบยกแก๊งนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วพิมพ์ชื่อทั้ง6คนนะครับผมที่กำลังจะไปดูคอนเสิร์ต Cover Night Live Moonlight Lounge ของเราส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินและทุกๆข้อความที่จะถูกเลือกเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนก่อนนะครับที่ a-time.live/greenwave ด้วยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีช่องทางในการลงทะเบียนร่วมสนุกกันนะครับใช้เวลาไม่เกิน3นาทีก็น่าจะลงทะเบียนกันเสร็จแล้วนะครับเข้าไปก่อนที่ a-time.live/greenwave นั่นเองแล้วก็ค่อยส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินมาตามกติกานะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับรวมถึงชื่อเล่นนะครับของทั้ง6สมาชิกที่กำลังจะไปร่วมชม Cover Night Live Moonlight Lounge ของเราด้วยนะครับผมอยู่กับปอตอนนี้ชั่วโมงที่3แล้วฮะ

0: อมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความที่ได้บัตรไปทั้งหมด6ใบนะครับผมก็ใครที่ชิงสิทธิ์ในช่วงนี้ในช่วงแจกยกแก๊งเนี่ยเพื่อนๆต้องรายงานตัวครบทั้ง6คนด้วยนะครับผมสำหรับการไปชมคอนเสิร์ต Cover Night Live Moonlight Lounge ของเรานะครับเจอกับวานแล้วก็โบกี้ไลออนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณผู้ฟังขอบัตรเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับยินดีกับคุณประภาพรท่าวงนะครับผมลำดับที่907ครับมีเพื่อนทั้งหมด5คนรวมคุณบีด้วยเป็นบรีมบอสเบสแบงค์บุ๊กนะครับผมโอ้โหสมาชิกนี่บอใบไม้ทั้งหมดเลยครับ

ั้งแต่สาวสาวสาวนะครับนี่คือรักคือฝันไปถ้าคุณมีเด็กเจนซีอยู่บนรถนะครับแล้วถ้าคุณฟังเพลงนี้แล้วคุณชอบไปด้วยเขาอาจจะงงๆครับผมว่าคุณสนุกกับอะไรแต่อยากจะบอกเด็กเจนซีว่ากลุ่มศิลปินสาวสาวสาวนี่เป็นกลุ่มศิลปินที่สร้างความทรงจำยาวนานมากๆนะครับให้กับพวกเรานะครับผมแล้วก็เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตชื่อ Remaster Concert ด้วยนะครับกับ7 Masterpiece เลยทีเดียวนะครับมีเฉลียงเฉพาะกิจนะครับดีแต่งเจี๊ยบนะครับผมสาวสาวสาวเบิร์ดกับฮาร์ทตุ๊กวิยดาปั่นไพบุญเกียรตินะครับก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงสิทธิ์อีกด้วยนะครับผมคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมที่รอยัลพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นและจะเปิดขายบัตร24กรกฎาคม10โมงเช้าไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาติดตามได้เลยนะครับ

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: ขอบคุณมากๆนะครับผมผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของ Smiley Request ของเรานะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับผมใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้หน่อยดีกว่านะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีละร้านเริ่มต้นปีแรกนะครับร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แล้วก็ www.gsb.or.TH หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร GSB Contact Center นะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0%กับเลคเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ครูฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยย้ำเรื่องราวดีๆจากธนาคารออมสินอีกสักรอบหนึ่งสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่เนี่ยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อแค่รีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำนะครับเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะครับแล้วก็มีพิเศษนะครับออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ1115 GSB Contact Center เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่16เมษายนจนถึง15กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ฟังครับ

0: อยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเถอะ
2: พี่เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดิ
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
8: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
9: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
10: อินอะไรนะ
9: อิ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: หาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ว่าติดตาม Green Update ด้วยกันนะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นปีนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถูกพูดถึงหนักมากเลยนะคะจากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์สภาพภูมิอากาศของสหรัฐหรือ CPC บอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปีค่ะโดยมีโอกาสถึง 97% เลยนะคะที่จะคงอยู่ไปจนถึงช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิปีหน้าขณะเดียวกันก็คาดการณ์ด้วยว่ามีโอกาส 81% ที่เอลนีโญจะมีความรุนแรงในระดับที่รุนแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมนี้ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เอลนีโญครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการเมื่อปี2493ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติม

เราของบัวชมพูฟอร์ดนะครับกับคำตอบของหัวใจ6โมงเย็น14นาทีนะครับผมชั่วโมงที่เราจะร่วมสนุกกันกับกิจกรรม Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยได้ข่าวว่ารถติดมากๆเลยทีเดียวหลายข้อความเรียกว่าส่งบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยสำหรับเย็นวันศุกร์วันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมาลุ้นกันว่าผู้โชคดีที่จะได้สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทจะเป็นคุณหรือเปล่า

0: คนรักแฟนนี่ว่า
1: Drive you home
2: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ดส์

0: ขภาพ
1: เลย
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงาน

ที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ื่อสุขภาพ
1: Parlay
2: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Drive you home
4: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
5: ไ
6: ฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
4: Is that good
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
0: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะครับผมสวัสดีครับคุณวุฒิครับ
5: สวัสดีครับ
4: คุณวุฒิกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่หรือเปล่าเอ่ย
5: ยังครับยังอยู่ออฟฟิศครับ
4: อ๋อยังทำงานอยู่โทรไปนี่รบกวนหรือเปล่าครับผม
5: อ๋อไม่เลยครับ
4: โอเคนึกว่าถ้ารบกวนเดี๋ยวเปลี่ยนสายมอบสิทธิ์หยอก
5: ไม่น่ามีอ่ะ
4: ขอบคุณมากที่ติดตามฟัง Green Wave มาตลอดนะคุณวุฒินะแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้คุณวุฒิหายเหนื่อยแล้วก็สู้ๆต่อในวันต่อๆไปด้วยนะครับ1เพลงที่จะเป็นกำลังใจดีๆให้กับคุณวุฒิคือเพลงอะไรดีสำหรับวันนี้ฮะ
5: ขอไว้เป็นรักคำโตๆคร
4: ับ ได้เลยครับผมเดี๋ยวปอเปิดให้นะครับแล้วก็หลังไมค์รับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทกับ Drive You Home กิจกรรมของเราด้วยนะครับ
5: ได้ครับคุณปอครับ
4: ขอบคุณมากๆสู้ๆนะครับผมหายเหนื่อยไวๆนะคุณนุชนะ
5: ครับ
4: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับผมขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกันในทุกๆข้อความด้วยนะครับหมดเวลาของปอในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับ DJ พี่เฟียสตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปและ4ทุ่มของค่ำคืนวันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวของความรักนะครับผมกับ Club Friday ด้วยตามกันได้เลยนะครับส่วนปอกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับเวลา4ทุ่มของเราเวลาเดิมวันนี้ขับรถดีๆนะครับผมอย่าเครียดกับรถติดแล้วกันนะครับให้ Green Wave เป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: นับตั้งแต่วัน

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: เร่งรีบ ตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์รถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบียสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: อินสปิเรชันจากเชนธนาไตรฉัตร
9: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
11: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับสินสุดที่น่าทองชื่นสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสหประชาชาติได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจด้านความน่าเชื่อถือและอัตลักษณ์สำหรับมนุษย์และ Agentic AI อย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนโยบายและกฎหมายเพื่อสร้างกรอบการทำงานระดับสากลในการดูแลระบบ AI agent ที่มีความสามารถในการตัดสินใจและก็ทำงานอย่างเป็นอิสระแทนมนุษย์เนื่องจากว่ามีความกังวลเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการขาดการควบคุมดูแลเมื่อระบบ AI พัฒนาเข้าสู่ยุค AI agent อย่างรวดเร็วค่ะซึ่ง AI agent นะคะออกแบบมาเพื่อทำงานอิสระในนามของผู้ใช้แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะมีการแอบอ้างเป็นบุคคลแล้วก็ตัดสินใจโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลเห็นว่ามีการกำหนดเปิดประชุมครั้งแรกที่ปารีสฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ละค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เปิดตัวเข้ามาในวงการนะครับตอนแรกๆก็เป็นดารานักแสดงมาก่อนชื่อพิมพ์วัฒนาพาณิชย์นะครับสมัยก่อนชื่อพิมพ์เพราะว่าโปรโมทหนังเนี่ยใช้ชื่อมาช่าครับบอกกลัวคนไม่เก็ตพอเปิดตัวเป็นศิลปินใช้ชื่อว่ามาช่าก็คือใช้ชื่อจริงตัวเองเลยนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ตอนแรกแล้วเอ๊ะเป็นผู้หญิงสวยๆแต่พอเขามาทำเพลงเนี่ยขอเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้หญิงตรงไปตรงมาพูดตรงๆหนักแน่นหนักแน่นหน่อยก็จะเห็นตัดผมสั้นแล้วก็มีลุคเป็นแบบมาดร็อกเกอร์นะฮะเพลงนี้จากพี่ช่าครับความดันทุรังสูงนะฮะกรณีมีความหัวใจจากพี่ใหม่เจริญปุระด้วยเปิด2เพลงร็อกเกอร์สาวมาตอนต้นชั่วโมงนี้เป็นทริบิวต์ให้กับน้องเนเน่นะครับเป็นน้องชาวไทยอายุประมาณ 15-16 เท่านั้นเองนะครับล่าสุดเพิ่งไปประกวดรายการ American Got Talent ที่อเมริกาแล้วก็เข้ารอบไปนะครับคณะกรรมการทุกคน4คนบอกว่าให้ผ่านเข้ารอบไปรวดสุดยอดมากตามไปดูย้อนหลังกันได้นะครับน้องทั้งลีกีตาร์ทั้งร้องเพลงเสียงเป็นร็อกเกอร์แบบหนักหนาเข้มๆเลยใช้เพลงซอมบี้ด้วยอยากเปิดนะแต่ว่าเปิดไม่ได้ทักทายผู้ฟังด้วยนะครับอยู่กับเฟียที่นี่ Green Wave 106.5 FM ขอบคุณที่ติดตามฟังที่นี่ครับป่ะไปด้วยกัน

จัดใหญ่ไฟกระพริบเพลย์ลิสต์มากันเพียบเลยนะครับแบบเอาใจกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ส่งเพลงเข้ามาด้วยนะครับถ้าใครมาส่งเสียงจากอโศกครับแกรมมี่ชั้น38ที่สุขุมวิท21นะครับชื่อเมมแกรมมี่เพลสนะครับฟ้าฝนเพิ่งผ่านไปแถวๆนี้คนปิกนิกกันรอบตึกเต็มไปหมดเลยส่งความสดชื่นไปให้ด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับ Giving all my love going out to all listening to Green Wave 106.5 right now

มีการจัดอันดับรีวิวกรุงเทพมหานครติดอันดับอยู่เป็นประจำเลยนะครับล่าสุดการจัดอันดับจาก Compare The Market บริษัทประกันเดินทางรีวิวนะครับเขาบอกว่าไปรวบรวมรีวิวของนักท่องเที่ยวออนไลน์นะครับจากทั่วไปหมดเลยหา5เมืองในโลกนะครับที่มีโจรหลอกนะครับแล้วก็มีการล้วงกระเป๋ามากที่สุดในโลกอันดับ5คืออัคราอันดับที่4เซี่ยงไฮ้อันดับที่3คือปรากอันดับที่2คือปารีสอันดับที่1กรุงเทพมหานครครับโดยสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวถูกหลอกแล้วก็ล้วงกระเป๋ามากที่สุดในกรุงเทพอยู่ที่วัดพระแก้วนั่นเองนะครับในบริเวณนั้นใครไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติจำเป็นจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำรวจนี้เราก็ยังเชื่อไม่ได้แต่ข่าวนี้ประกาศออกไปแล้วทั่วโลกนะครับ

นจะเจ๋งเพลงนี้จากพี่บิลลี่โอแกนนะครับตอนนี้มีหมื่นฟังในท้ายด้วยจากไมโครนะครับเอามาฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนโหวตบอร์ดประกันสังคมถึง15กรกฎาคมนี้แล้วก็ไปเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคม27กันยายนครับเดี๋ยวไล่อีกไม่กี่วันนะครับปีหนึ่งนี่โดนหักประกันสังคมไปแต่ละคนเนี่ยมนุษย์เงินเดือนนะครับสูงสุด 20,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะฮะต้องใช้มันคุ้มค่าสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยมีสิทธิ์หลายอย่างเลยที่เราไม่

วันก่อนเองว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เขียนเพลงให้ตัวเองแล้วก็เขียนเพลงให้กับวงต่างๆด้วยได้รับอิทธิพลจากศิลปินในยุคไนตี้ทั้งนั้นเลยนะครับฟังเพลงแบบพี่ตั้มพี่มินนะครับอินคาโนโวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอิทธิพลในการเขียนเพลงทำให้มีลักษณะการเขียนเพลงในสไตล์ภาษาที่มันสวยเพราะเพลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับเขาจะมีลีลาในการเขียนเพลงแตกต่างกันคำที่ใช้วิธีที่ใช้การออกเสียงการเล่นดนต

ปรับตัวง่ายเข้ากับคนง่ายทำอะไรง่ายอย่างนี้นะครับเพลงนี้จากอัศนีวสันต์นะครับบังเอิญติดดินนะครับก็จะมีเพลงคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีความเป็นซิกเนเจอร์ชัดชัดพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับฟังเพลงจากมาสเตอร์มาหลายคนแล้วนะครับมีชั่วโมงนี้คนส่งเพลงแบบมาสเตอร์ที่กำลังจะขึ้นเวทีรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเข้ามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ก็แล้วกันนะครับใครที่คิดถึงพี่ก้อยสัญญาพี่กบทรงศิษย์นะครับพี่ปั่นภัยบุญเกียรตินะครับพี่ตุ๊กวิยดาพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับสาวสาวหรือว่าดีแต่งเจี๊ยบจากเฉลียงเฉพาะกิจนะครับ10ตุลาคมนี้พร้อมรวมตัวกันที่พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นนะครับตรงกับวันเสาร์พอดีเลยนะครับใครอยากจองบัตรก็เล็งวันเอาไว้กาไว้ในปฏิทินมาร์กไว้ในมือถือได้เลย24กรกฎาคมนะครับ10โมงเช้าไทยทิกเก็ตเมเจอร์ต้องรีบจองให้ทันมีฝากเพลงนี้เข้ามานะครับจัดให้

0: ได้เจอกับแอมแหม่มปุ้มแน่นอนนะครับวันที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์ตรงกับวันเสาร์นะครับกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครับจองบัตรวันที่24กรกฎาคมนี้ทางไทยติเก็ตเมเจอร์
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
1: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
2: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างบลัดออเรนจ์เอ็กซ์แทกและวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: Close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: ยิงเ

0: ลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
4: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบ
5: สุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อน
4: แต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและ
7: เปิดซองไทยเชฟอะไรเข้มข้นจริงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องเขย่าไทยเชฟ
6: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: พาช่างภาพพาไปมู
4: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: Green News
9: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียยืนยันนะคะผลตรวจทางห้องปฏิบัติการขององค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติออสเตรเลียพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในนกนางนวลหงอนใหญ่ที่เมืองโรบอยู่ริมชายฝั่งรัฐเซาท์ออสเตรเลียค่ะก็ถือเป็นการยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลพื้นเมืองของออสเตรเลียเป็นครั้งแรกเนื่องจากสัตว์ปีกติดเชื้อที่มีการยืนยันก่อนหน้านั้นเป็นนกอพยพค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลนะคะแต่เขาบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายโดยยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้นะคะว่าเกิดการตายของนกจำนวนมากหรือว่ามีการแพร่ระบาดไปยังสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์แล้วก็ภาคเกษตรในวงกว้างค่ะส่งท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของพวกเราทุกคนใครที่มีประกันสังคมฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้สำคัญแค่กับมนุษย์เงินเดือนหรือมาตรา33เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพี่ๆน้องๆมาตรา39ที่รักษาสิทธิ์ส่งต่อเองแล้วก็สายฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระมาตรา40ด้วยรวมไปถึงฝั่งนายจ้างด้วยค่ะตอนนี้สำนักงานประกันสังคมเขาเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569แล้วก็มีเวลาถึงแค่วันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นลงทะเบียนง่ายๆนะคุณผู้ฟังผ่าน3ช่องทางให้เลือกตามสะดวกเลยค่ะช่องทางแรกนะคะผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนใช้ได้เลยค่ะช่องทางที่2นะคะแอปพลิเคชัน SSO Plus บนสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดฟรีได้นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android สำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะกดลงทะเบียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่3เดินทางไปยื่นด้วยตัวเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการและถ้าเกิดว่าคุณพบปัญหาชื่อหรือว่านามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลย02 956 2929 02 9 0956-2929ให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เช้า8:30 น.ถึง16:30 น.หรือสายด่วน1506-9มีเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังรักษาสิทธิ์ของตัวเองรีบลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะหมดเขต15 กรกฎาคม 2569เพราะสิทธิ์ของคุณคือพลังที่จะขับเคลื่อนประกันสังคมไทยให้ดีขึ้นค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
9: Green News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
11: ทั่วประเทศ
12: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

พลงนี้จากโจอี้โพสิตนะครับแล้วก็พันชลการด้วยหม้อหุงข้าวนะครับเนื้อเพลงน่ารักดีบอกว่าจะมีไหมสักคนที่พออิ่มแล้วก็ไม่จากไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้มีภูมิแพ้กรุงเทพด้วยนะครับจากพี่ปางนะครับเอาเพลงเพราะมาฝากกันในช่วงนี้ตอน 20:19 พอดีเลยนะครับใครอยากจะฝากเพลงเพราะกันเข้ามาส่งมาได้เรื่อยๆนะครับคืนนี้พี่มีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกด้วยใน Cover Night นะครับแจกตั้ง6 ใบแน่ลงทะเบียนรอไว้เลยนะ

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ายดีเจเพลย์ลิสต์โซเฟียในชั่วโมงนี้ครับพี่กบทรงสิทธิ์นะครับกับเพลงนี้ปฏิหาริย์ก็ขึ้นรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับวันที่24นี้นะครับก็จะมีขายบัตรแล้วทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็ติดตามกันได้นะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาด้วยบอกว่าเพลงเพราะมากถึงบ้านแล้วยังลงจากรถไม่ได้เลย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
7: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: หมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
3: inspiration จากเชนธนาไตรชัย
4: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
6: ตามฟังกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับถึงสุขที่น่าทองชื่นกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่3รายการรวมไปถึงชาญี่ปุ่นด้วยภายใต้ระบบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อคุ้มครองแบรนด์สินค้าเกษตรและประมงของประเทศซึ่งการขึ้นทะเบียนชาญี่ปุ่นก็ครอบคลุมชาเขียวทุกชนิดที่ปลูกแล้วก็แปรรูปภายในญี่ปุ่นโดยกระทรวงเกษตรนะคะก็บอกว่าจากชาเขียวเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างชาญี่ปุ่นกับสินค้าลอกเลียนแบบที่ผลิตในต่างประเทศเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะสมาคมชาแห่งญี่ปุ่นได้ยื่นขอจดทะเบียนชาญี่ปุ่นภายใต้ระบบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนื่องจากว่าเขามีความกังวลเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบที่วางขายในต่างประเทศโดยเอาชื่อแบรนด์ชาญี่ปุ่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมามีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
5: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: ทีนี้จะบัสนะครับสุขสันต์วันคิดถึงนะครับก่อนหน้านี้มีนูนิวด้วยนะครับนิวซีซั่นมี To The Moon นะฮะเอามาฝากกันจากเก่งฮาริสและต้นชั่วโมงเปิดไปมีบลูพงษ์ธิวัฒน์นะครับหลายศิลปินที่เราเพิ่งพูดถึงไปนะครับก็ขึ้นเวทีนี้ด้วยกับรูกี้ดีโวสนะครับยังมีวอวรรณรัตน์ต้าอู๋นะครับมีแจ็คกี้จากกรีนมาร์คคริสแล้วก็คัปเปอร์จากบัสนะครับเก่งฮาริสนะครับนูนิวชวรินนะครับใครที่อยากจะไปดูมีวันแสดงรอบเดียวเท่านั้นนะครับเสาร์ที่26กันยายนนะครับที่ Bytech Live นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับทางช่องทางไทย Ticket Major รีบเข้าไปดูกันได
1: ้โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่ว่าเชคสเปรสใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: คืนนี้เรียนเชิญนะครับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะส่งข้อความเข้ามาลุ้นบัตรนะครับวันนี้เราแจกบัตรตั้ง6ที่นั่งแน่เพราะฉะนั้นนะครับรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยครับพิมพ์ชื่อเล่นทั้ง6คนนะครับตามด้วยเพลงที่อยากจะให้2พี่น้องทั้งโบแล้วก็ว่านคัฟเวอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะได้โทรกลับไปหาผู้โชคดีได้นะครับอย่าลืมใส่ชื่อให้ครบทั้ง6คนนะแล้วก็รายงานตัวกันดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
2: มาทุกคนนะคะ

0: มันง่ายไป
1: เอา2เพลงมาแมชรวมกันนะครับไม่ขอก็จะให้รักแท้หรือแค่เหงานะครับจากโดมจารุวัฒน์แล้วก็ Stop the Star นั่นเองมาฝากกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความที่ฝากเข้ามาด้วยขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้สายที่เป็นผู้โชคดีได้บัตรไป6ใบนะครับคือข้อความของแก๊งนี้คุณฟ้าคุณเอ๋คุณอ๋อคุณเล็กคุณยี้และก็คุณนัทครับบอกว่าอยากฟังเพลงของว้าวมินของมินตราคือเพลงว้าวนะครับโอ้เพลงนี้น่าสนครับเดี๋ยวจะเสนอเพลงนี้ไปให้ขอแสดงความยินดีด้วยทีมงานโทรกลับไปหานะ
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
4: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
5: เสียงเพียวและออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
6: เสียงเพียว
7: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
6: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้องฟิลเดอะซิตี้ Quake
3: Debut Track วันนี้เรามีซิงเกิลใหม่จากเพียว The Voice มาฝากกันนะครับเพียวนี่คือเป็นคนที่สู้ชีวิตมากเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคือจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามแบบหลากหลายช่องทางจนกระทั่งบอกว่าในที่สุดก็สามารถเป็นศิลปินที่เข้าตาใครหลายๆคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เวทีประกวดครั้งแรกแล้วเพียวคือทำดีมากๆเลยนะครับแบบมีความสามารถแบบคือเวลาเห็นเพียวแล้วนึกว่าเป็นศิลปินอินเตอร์อ่ะเวลาที่เขาเพอร์ฟอร์มทั้งการเพอร์ฟอร์มทั้งเสียงร้องเขามันดูมหัศจรรย์มากเลยตอนนี้มาเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวใช้ชื่อว่าเพียวเนสลี่นะครับนี่คือชื่อศิลปินของเขานะครับซิงเกิลใหม่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีการใช้ภาษาไทยกลางไทยอีสานรวมถึงภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นเพลงเดียวกันแต่ออกมาแบบดูดีมากชื่อเพลงนี้ชื่อว่าเงึดที่แปลว่าทึ่งแ

ครจะไปลองตามได้นะครับลองซะดีขนาดนี้เงึดนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Purelessly นะครับ3 ทุ่ม 40 นาทีแล้วครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ก่อนส่งช่วงต่อนะครับไปใน Club Friday กับพี่อ้อยพี่ชอตในชั่วโมงหน้าวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับเสาร์ที่ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็มีเพลงเพราะฟังกันยาวๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM ขอบคุณมากๆครับ

0: ไม่เป็นไร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
3: ให้มัน
4: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
5: แต่คนพูดมีแฟนนะ
2: พอแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับจินสุที่น่าทองชื่น Microsoft ค่ะเขาเปิดข้อมูลปีที่แล้วการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทเพิ่มขึ้นรวม20ล้านตันคือเพิ่มขึ้น 25% นะคะทำให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายล่าสุดที่เจออุปสรรคในการลดการปล่อยคาร์บอนท่ามกลางการลงทุนเพื่อขยาย Data Center รองรับเทคโนโลยี AI ค่ะโดย Microsoft บอกว่าถึงแม้โครงสร้างพื้นฐาน AI จะผลักดันความต้องการใช้พลังงานน้ำที่ดินและวัสดุเพิ่มขึ้นแต่ว่าโซลูชันด้านความยั่งยืนยังไม่สามารถขยายตัวได้เร็วพอที่จะรองรับความต้องการเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะ Microsoft ให้คำมั่นว่าภายในปี2030จะสามารถกำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศได้มากกว่าปริมาณที่ปล่อยออกมาโดยอาศัยการพัฒนา Data Center ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนแต่ยังไงก็ตามค่ะเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการขยายธุรกิจ AI ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: Flyday รางวัล นาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
3: เนี่ยค่ะชื่อตอนของคลับไฟเดย์สุกนี้นะคะ
4: เอ้ยคลาง
3: คลางคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกเห็นไหมคะภาษาไทยมันช่างแบบว่ามีความสวยสดงดงามจริงๆเลยนะคะสวัสดีคุณหลังสี่ทุ่มค่ะคลับไฟเดย์มาแล้วสวัสดีพี่ชอตค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเอาจริงๆนะคุณพี่ค่ะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกอะมีแบบนี้เยอะมากนะคือคุยไปก่อนทั้งที่รู้ว่ายังไงก็ตามไม่น่าจะเป็นคนนี้หรอก
4: แต่
3: เผื่อไว้
4: เผื่อไว้อาจจะได้จบ
3: ค่ะความยากคืออีกฝ่ายนึงที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขารู้ตัวไหมว่าเขาอยู่ในตำแหน่งคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
4: ค่ะ
3: มันยากตรงนี้ใครก็ตามที่เคยอยู่ในสถานภาพนี้หรือกำลังสงสัยว่าเอ๊ะหรือเปล่านะนะคะหรือแม้แต่คุณคือคนกลางแล้วเสร็จปั๊บทำไมต้องมีคนที่คอยสแตนบายตลอดเวลารู้ว่าคนนี้ไม่จริงจังหรอกแล้วยังไปคุยกับเขาอีกได้หมดเลยนะคะในทุกมิติของความสัมพันธ์นี
4: ้ที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางคนอยู่ในสถานะแบบนี้นานๆด้วย
3: อ๋อใช่
4: คุยเผื่อจบแล้วไม่จบสักที
3: ค่ะ
4: คบเผื่อเลือกแล้วก็ไม่เลือกสักที
3: หรือเผื่อเขาจะเลือกเรา
4: ค่ะ
3: ให้ความหวังตัวเองก็มีนะคะ026658377-80ในคลับ Friday นะคะและแน่นอนค่ะการดูผ่านไลฟ์ดูได้ในไลฟ์ของเรา Green Wave 1065คลับ Friday Fanpage ค่ะดูใน YouTube ของ Airtime TikTok @greenwave 1065ขอแค่อย่างเดียวตอนที่ดูเวลาคอมเมนต์เบาได้เบานะคะเพราะบางคนก็เห็นใจเขาจริงๆอ่ะแค่เขาเจอปัญหาก็หนักหนาอยู่แล้วอะค่ะคือบางทีเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบโหเหยียบมิดเลยอ่ะเอานะเห็นอกเห็นใจกันสักนิดนึง
4: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าหัวใจของคนทุกวันนี้เปราะบางมากนะพี่อ้อย
3: ใช่ค่ะ
4: เราไม่รู้จริงๆนะคะว่าสิ่งที่เราแบบคอมเมนต์ไปเรื่อยเนี่ยคือบางทีเราพูดแล้วเราก็ลืมแหละ
3: ค่ะ
4: หรือพูดแล้วก็แบบเออก็แค่นั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราไปฝังอะไรไว้ในจิตใจของบางคนได้แล้วก็บางคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรโอ้บางทีมันอาจจะเป็นแบบสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรแบบใหญ่หลวงได้วันนี้มีหัวใจของคนที่แบบพังเพราะสิ่งแบบนี้เยอะมากจริงๆค่ะ
3: ค่ะอย่าเม้นเอาสนุกเม้นเอามันอย่างเดียวโดยไม่คิดถึงหัวใจของคนที่เข้ามาอ่านหรือแม้แต่เจ้าของเรื่องด้วยนะคะอันนี้ต้องขอกันจริงๆเนาะอ่ะ Club Friday The Series ค่ะเปิดเรื่องจริงอย่างๆอันนี้คือ Club Friday Show การที่หลายๆคนโทรเข้ามาแล้วเราเอามาทำเป็นละคร
4: เราพูดกันถึงเรื่องแบบว่าขี้ลืม
3: มันเริ่มขี้ลืมกันแล้วจริงๆค่ะ
4: เอ๊ะมันเป็นด้วยอายุหรือมันเป็นด้วย
3: เอาตั้งจริงต้องโทษวัยก่อนอันแรก
4: นะ
3: เพราะว่าจริงๆแล้วพอเริ่มอายุเยอะขึ้นมันมีอะไรให้จำเยอะเพราะนั้นเมมมันเต็มได้ค่ะ
4: อันนี้เราจะเริ่มจากขับอะไรก่อนคะ
3: ขับซีรีส
4: ์ขับซีรีส์ค่ะทุกคืนวันศุกร์แบบนี้แหละเนาะตอนนี้ก็คือซีรีส์เอชชั่นเลิฟของเราก็มาถึงซีรีส์เอชชั่นที่เป็นเรื่องของโกสติ้งเลิฟ
3: ค่ะ
4: ความรักที่เหมือนผีค่
3: ะ
4: รู้ว่ามีแต่
3: ไม่
4: รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะ
3: ค่ะ
4: ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรักที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นสถานการณ์สถานภาพความรัก
3: ค่ะ
4: ในปัจจุบันวันนี้
3: ใช่ค่ะ
4: ที่เขาบอกว่าเหมือนผีคือ อยู่ๆก็โผล่มาม
3: ันเป็นความหลอนประเภทนึง
4: อยู่ก็หายไป
3: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายอะค่ะ
4: ค่ะ
3: ค่ะและที่สำคัญคือ ghosting love ในเรื่องนี้มันตีความเข้มไปกว่านั้นอีกคือเรื่องของการที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถเหมือนถูกสะกดจิตเราสามารถบอกให้เขาเป็นอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าท้อเธอนั่นแหละมันถึงต้องจบลงที่แบบนี้ไง
4: ค่ะและใช้คำว่า ghosting นั้นในการกดดันบีบคั้นให้ฝ่ายนึงอะทำตามที่เราต้องการ
3: ค่ะ
4: พอรู้ว่าถ้าหายไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะได้อะไรในสิ่งที่อยากได
3: ้มีนะความสัมพันธ์แบบนี้ต้องระวังนะคะ
4: ถ้าเกิดดูคืนนี้ไม่ทันเพราะโมแต่ฟังเราอยู่ตอนนี้ก็ไปดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวค่ะ
3: ค่ะนะคะ Ghosting Love ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะ Craft Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังพรุ่งนี้วันเสาร์ 10:00 นที่ช่องวันนะคะแขกรับเชิญที่เราแบบพร้อมใจในการนำเสนอมากๆเป็นชื่อแรกๆเหมือนกันที่อุ๊ยอยากชวนมาจังเลยแต่ก็เขาจะมาได้เขามาพร้อมกระโถนด้วยนะคะอาจารย์เบียร
4: ์ค่ะถามว่าเอามาทำไมคะอาจารย์เอาไว้ตีปากพิธีกรถามไม่ดีฉันตีปากเธอ
3: ไม่หรอกอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะหลายคนคิดเส้นบางๆเลยนะคะว่าอาจารย์เวลาพูดกับอาจารย์อ่ะเราต้องแบบเหมือนพูดกับพระไหมเพราะด้วยทรงผมอาจารย์ด้วยอะค่ะอาจารย์บอกเปล่าอาจารย์คือคารวาที่ถือศีล8นะคะแล้วคารวาที่ถือศีล8นั้นศีล8เนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะใช้เครื่องหอมใช้การทาเธออะไรแต่งๆอะไรไม่ได้เลยแต่อีกอันนึงค่ะอาจารย์กว่าจะมาถึงวันนี้อาจารย์คือตัวแซบคนหนึ่งในเรื่องความสัมพันธ์จริงๆต้องใช้คำนี้เลยนะคะ
4: ถึงขนาดมาถึงจุดหนึ่งคิดจะทำโอลิแฟนเลยนะ
3: ใช่ค่ะเพราะก็ออกกำลังกายจนหุ่นดีและการมีความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆคืออะไรเกิดขึ้นในช่วงวันและวัยนั้นจนกระทั่งกลายเป็นคนตื่นทำในวัน
4: คือเราแบบนึกไม่ออกจริงๆนะคะว่าอดีตจะเป็นแบบแซบได้ขนาดนั้น
3: ใช่ค่ะ
4: เห็นกันแต่แบบสิ่งที่เราเห็นในวันนี
3: ้ค่ะ
4: ลองไปดูค่ะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำกับคาเฟ่เดียโชว์พรุ่งนี้นะคะวันเสาร์10โมงเช้าช่องวัน31ค่ะ
3: นะค่ะอ้าวเริ่มกันเลยดีไหมคะ
4: ฉันรู้สึกว่าฉันเสียงใหญ่
3: เสียงแหบพี่บางทีตอนนี้เสียงแหบจะใช้เสียงเยอะ
4: ห้าสี่สามสองโดเลมี
3: เห็นไหมเราเทียบ
4: น้องแกงครีเอทีฟขำพี
3: ่เราเทียบเสียงกันแบบสดๆอุ้ยน้องแกงเขาเดี๋ยวนี้ก็ยิ้มไปหมดละค่ะ
4: ใช่สิ
3: ค่ะ
4: อย่าให้พูดนะคะ
3: พูดไปเลยค่ะ
4: ไปงานแฟนมีตของคิมซันโฮมาค่ะ
3: ค่ะ
4: และเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ถ่ายรูปด้วย
3: เป็นกรุ๊ปช็อต10คน
4: พี่จับตาพี่ยังตาร้อนอยู่ตอนนี้เลยเนี่ย
3: เดี๋ยวแล้วเขาตอนนี้นะอะไรก็ทำยิ้มหมดอ่ะ
4: ใช่โลกสวยใช่แหละ
3: มีความสุขมากเห็นไหมคะเขาเรียกว่าชายหนุ่มบอมบัดเป็นชายหนุ่มจากเกาหลีด้วยอ่ะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกและสายแรกค่ะคุณทรายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะทรายคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกเรื่องของสายเป็นไงคะ
3: เอ๋ไหนเล่าสิ
5: ก็คือว่าหนูอ่ะได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
5: คือหนูรู้สึกว่าหนูตกหลุมรักเขามากเลย
4: เจอกันได้ไงคะสาย
5: ก็คือเจอกันผ่านโซเชียลค่ะ
3: ค่ะ
5: แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เราก็พัฒนาคุยกันแล้วก็มานัดเจอกันแล้วเราก็คือเจอกันบ่อยมากอย
3: ่
5: างเงี้ยค่ะจนทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือแบบโอเคกับเรามาก
4: อะไรที่ทำให้หนูรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แบบใช่เลย
5: เขาดูแลใส่ใจหนูทุกอย่างไม่ว่าจะแบบไปกินข้าวไปไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาจะแบบคอยดูแลหนูทุกอย่างเทคแคร์หนูทุกอย่าง
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แล้วแบบเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็จะทำให้เรายิ้มได้แล้วเขาจะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลา
3: ค่ะค่ะน้องสายบอกว่าหนูปิดใจเรื่องความรักก่อนหน้านี้อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ปิดใจอะคะ
5: คือหนูก่อนหน้านี้หนูเคยแต่งงานแล้วทีนี้หนูก็โดนนอกใจแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูเบื่อแล้วหนูเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
5: ซึ่งหนูก็ไม่เคยเปิดใจให้ใครเลยจนมาเจอเขา
3: ค่ะค่ะ
5: แล้วพอเราคุยกันเริ่มคุยกันมันก็เริ่มแบบพัฒนาเริ่มแบบมันดีอะค่ะคือมันดีมากๆเลยจนแบบไปตกหลุมรักเขาตอนไหนไม่รู้ตัวเลย
3: ค่ะ
4: ค่ะเราตกหลุมรักเขาแล้วเขาล่ะคะตกหลุมรักเราด้วยหรือเปล่า
5: หนูไม่แน่ใจนะคะว่าเขารักหนูหรือเปล่าแต่เขาทำทุกอย่างเหมือนเขารักหนูมากเหมือนโลกนี้คือแบบมีหนูแบบแค่คนเดียวอ่ะคือแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องไม่ได้โฟกัสอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: ทรีตเป็นเจ้าหญิงเลย
5: ใช่คือแบบทำให้หนูเป็นเจ้าหญิงเหมือนหนูอยู่บนฟ้าเลยอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอบ
3: มันจะเจ็บตอน
4: แล้วมีแบบมีพูดถึงเรื่องแบบใกล้ๆกับคำว่าแฟนอะไรแบบนี้บ้างไหมคะขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยหรือเรามาคบกันเถอะหรือคบกันไหมอะไรเงี้ย
5: มีค่ะก็คือแบบก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าเรียกที่รักเราเป็นแฟนกันเราแบบพาหนูไปที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะไปเจอพ่อแม่ไปเจอเพื่อนๆเขาอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วเขาแนะนำเรากับพ่อแม่หรือกับเพื่อนว่าไงคะ
5: ก็บอกว่าแฟนค่ะ
4: เอ้าก็แฟนแล้วนี
5: ่ใช่แต่หนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำกับตอนที่หนูมาจับได้ค่ะ
4: ค่ะ
5: ว่าม
4: ันเกิดอะไรขึ้น
5: ระหว่างที่หนูอยู่กับเขาใช่ไหมคะเราแบบรักกันมากเลยแต่เขาก็ยังแอบคุยกับคนอื่นจนหนูมาจับได
4: ้ค่ะ
5: พอหนูมาจับได้เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปหนูไม่รู้ว่าหนูฉลาดกว่าเขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเปลี่ยนไปโดยที่แบบเริ่มเฉยชาเริ่มแบบเริ่มหาข้ออ้างต่างๆนานาบอกว่าหนูอ้วนเกินไปบ้าง อยากให้หนูลดความอ้วนอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
4: ระยะเวลาที่เราคุยกันมาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปนานขนาดไหนคะ
5: ประมาณ4เดือนค่ะ
3: อุ้ยก็ยังถือว่าเวลาที่สั้นมากเดี๋ยวก่อนนะการจับได้ว่าเขามีคนอื่นเอาจริงๆไม่รู้นะพี่ก็เวลาเห็นเหตุการณ์แบบนี้พี่ไม่มั่นใจจริงๆว่าเราเป็นคนอื่นของเขามาตั้งนานแล้วหรือเปล่าคือการจับได้ว่าเขามีคนอื่นน่ะมันฟังดูเหมือนว่าคบกับหนูก่อนแล้วไปมีคนอื่นถูกไหมคะหรือจริงๆแล้วเขามีคนอื่นมาก่อนหน้าหนูแล้วหนูเพิ่งรู
5: ้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นค่ะพี่ออฟพี่ชอต
3: เพราะระยะเวลามันสั้นน่ะ
5: แต่เพราะว่าหนูอ่ะหนูคือหนูคิดว่าเขาอ่ะน่าจะคุยแบบคุยไว้หลายคนนะคะแล้วแต่ว่าช่วงแรกอาจจะโฟกัสที่หนูก่อน
3: ค่ะ
5: เพราะว่าหนูสามารถไปหาเขาได้หนูมีเวลาให้เขาไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะค่ะ
5: แต่คือเจ็บที่สุดคือที่มารู้ระหว่างที่หนูนั่งอยู่กับเขาอ่ะเขาก็ยังส่งแชทหาคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วพอหนูรู้แล้วหนูทำไง
5: มันก็หนูก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกแล้วเขาก็จะบล็อกทางนั้น
3: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่ติดต่อ
3: ค่ะ
5: คนที่หนึ่งผ่านไปมาจับได้คนที่สองอีก
3: 4เดือนจับได้1คนแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้ว
5: คนละ
3: คนที่สองเนี่ยติดกันขนาดไหนคะ
5: ประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
3: โอ้ย
4: นั่นไงแปลว่าคุยหลายคนทีเดียว
3: คุยหลายคนจริงๆแล้วอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วคนที่สองเขาทำไง
5: คนที่สองเขาก็บอกเขาจะไม่คุยเขาจะบล็อกแล้วก็ลบแต่สุดท้ายหนูก็ยังเห็นแชทเด้งขึ้นมาอีกในระหว่างที่เขาอาบน้ำมีแชทเด้งขึ้นมา
3: ค่ะ
5: เพราะว่าหนูอ่ะใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะมากเพราะว่าหนูอ่ะตั้งใจที่จะรักเขาจริง
3: ๆแต่อันนี้ในมุมพี่อ้อยนะทรายก็ตั้งใจรักในแล้วล่ะอันสั้นเหมือนกันนะคะทรายคือพี่เข้าใจแหละคนที่ปิดใจมานานๆน่ะพอเจอใครสักคนหนึ่งที่สามารถทลายกำแพงเราได้อ่ะเราเลยคิดว่าเขาล้ำค่าเกินจริงอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วเขาอ่ะก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่แหมวันนี้เราหวั่นไหวอ่ะแต่ทรายเหมือนกับความรู้สึกของทรายคือฉันอุตส่าห์ปิดใจไม่รักใครเลยเมื่อเจอเธอแล้วฉันเลยถล่มความทุ่มเทลงไปถึงขนาดนั้นน่ะในขณะที่เขาอ่ะอาจจะคุยกับเราเพียงแค่เราเป็นหนึ่งในอีกหลายๆคนที่เขาคุยอ่ะมันถึงได้เปิดตัวกันง่ายขนาดเนี้ย
4: เพราะพอ4เดือนนะเวลามันแค่เนี้ยพี่ก็เลยไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าเขาจะแบบมีหนูก่อนแล้วค่อยไปมีคนอื่นน
3: ะ
4: เอาจริงๆแล้วมันก็คือคงคุยมาหลายๆคนแล้วก็จังหวะที่เขาคุยกับใครเขาอาจจะให้ความสำคัญกับคนคนนั้นในช่วงระยะเวลานึงก็ได้จนกว่าจะจับได้
5: ค่ะ
4: ค่ะทีนี้ยังไงดีล่ะคะพอเรารู้สึกว่าเขามีหนึ่งแล้วมีสองแล้วไม่รู้จะมีสามมีสี่อีกหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยหนูยังคิดว่าหนูจะไปต่อกับเขาหรือเปล่า
5: ไม่ละค่ะคือหนูอะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขามาเยอะแล้วจนหนูจะไม่เป็นตัวเองอยู่แล้ว
3: เช่นอะไรบ้างเล่าได้ไหมไหนลองแชร์กันหน่อยสิไอ้ที่เราเปลี่ยนขนาดนั้นอะ
5: ก็คือจากหนูอะคือหนูชอบไปเที่ยวออกสังสรรค์นู่นนี่นั่นไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าขอแบบเบาลงได้ไหมหนูก็พยายามลดเลิกแบ ไม่ออกไปสังสรรค์ไม่ออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่
3: ะ
5: พยายามทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเราทำให้เขาแล้วแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเขาพยายามบอกหนูตลอดว่าหนูอ้วนอ่ะโอเคอยากให้ออกกำลังกายหนูก็ตั้งใจออกกำลังกายก็คือตั้งต้นจากหนูน้ำหนัก98จนตอนเนี้ยค่ะหนูลดมาเหลือ89
3: ค่ะ
5: ก็หนูทำทุกอย่างเพื่อเขาเลยทำเพื่อให้เขารู้สึกว่าโอเคฉันทำให้คุณแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
5: หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่าง
3: แต่คิดในแง่ดีนะทรายเอาจริงๆเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาอะแต่เราก็ได้อะไรดีๆกับตัวเองเหมือนกันนะเราอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองโดยมีเขาไปแรงบันดาลใจคือบังเอิญในมุมเดียวกันอะถ้าเรามองให้มันบั่นทอนก็บั่นทอนน้องแต่ถ้ามองในแง่ว่าก็โอเคฉันก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นกลับมาน้ำหนักลงด้วยมันจะได้ทำให้ไม่รู้สึกแย่เกินไปว่าฉันทำให้เธอขนาดนี้เธอยังหลอกฉันได้จริงๆเรื่องเดียวกันอะอยู่ที่มุมในการมองเหมือนกันเพราะอย่างน้อยที่สุดเราส่องกระจกแล้วเรารักตัวเองมากขึ้นน่ะในวันนี
5: ้ใช่ค่ะพี่อ้อยพี่สอดอันนี้จริงเลยค่ะ
3: ค่ะค่ะแล้วคราวนี้ตอนที่น้องบอกเลิกอันนี้หนูใช้วิธีการเลิกโดยการที่บอกกับเขาแบบจงแจ้งหรือว่าค่อยๆถอยออกมา
5: ค่อยๆถอยออกมาค่ะคือต่างคนต่างแบบเงียบไปเลย
3: ค่ะ
5: แต่ว่าพอยต์สุดท้ายที่เขาแบบว่าบอกกับหนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูแบบมีความรู้สึกว่าหนูทนทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
5: เขาบอกว่าการที่เขามีหนูอยู่อ่ะเขารู้ว่าอนาคตเขาจะสบาย
3: ฮะเขาพูดคำนี้ด้วยเหรอ
5: ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆเขาพยายามหลอกตัวเองว่าเขารักหนูแต่เขาหลอกตัวเองไม่ได
3: ้ค่ะ
5: เขารู้สึกดีที่มีหนูแต่ความรักมันบังคับใจกันไม่ได
4: ้ถ้าต้องพยายามขนาดนี้ก
3: ็ไม่กวนไม่กวน
4: ไม่รบกวนเธอดีกว่า
3: ถ้าพยายามขนาดนั้นแล้วก็
5: เหมือนเขาบอกว่าหนูอ่ะยังไม่ตรงสเปคเขาหนูยังไม่ใช่ไทป์ผู้หญิงไทป์ที่เขาต้องการแต่เธอมีดีทุกอย่างนะเธอมีดีทุกอย่างเธอแบบดีทุกอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะฐานะไม่ว่าจะเข้ากับพ่อแม่เขาได้เข้ากับเพื่อนฝูงเขาได้แต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าแล้วอะไรทำไม
4: พี่ว่าดูเขารู้สึกว่าตัวเองเลอค่ามากเลยเนาะ
5: ค่ะ
4: ดูเขารู้สึกว่าฉันต้องเป็นคนเลือกแต่เพียงผู้เดียวอ๋อเธอไม่ใช่เธอไม่ตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ย
5: ค่ะ
4: นี่คือหนูเดินออกมานานหรือยังคะ
5: ก็เดินออกมาประมาณ10วันแล้วค่ะ
4: 10วันแล้วอาการเป็นไงบ้างอาการหนู
5: แรกๆก็ร้องไห้ก็แบบเหมือนยังทำใจไม่ได้ค่ะทั้งๆที่เขาทำกับเราเจ็บแสบขนาดนี้แต่มันก็ยังรู้สึกรักอยู่มันก็ยังรออยู่อย่างเงี้ยค่ะ
3: บางทีหนูรักเขาหรือรักบรรยากาศที่เขาทำให้หนูรู้สึกมีค่าบางทีมันอาจจะเป็นความซ้ำซ้อนกันอยู่แบบนี้แหละ
5: ใช่ค่ะพี่อ้อยพี่ชอตหนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
3: ค่ะค่ะบางทีหนูอาจจะไม่ได้รักเขาขนาดนั้น
4: 10วันผ่านมารู้สึกว่าได้ขยับแบบดีขึ้นนิดนึงไหม
5: ดีขึ้นค่ะตอนนี้คือดีขึ้นมากเลย
3: ค่ะค่ะ
4: นั่นแหละแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อย
5: ๆใช่ค่ะตอนนี้หนูก็เริ่มเหมือนมูฟออนได้ละเริ่มรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองดีกว่าเพราะความรักที่เรามีให้เขาอ่ะเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เห็นว่าเรารักเขาจริงๆเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาหนูก็จะมูฟออนอยู่กับตัวหนูโฟกัสอยู่กับงานอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องอยู่กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะนะค่อยๆใช้เวลาค่ะ10วันยังรอดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นเดือนเป็น3เดือนเป็นปีที่เรารอดเหมือนกันเพราะจริงๆอ่ะเขาเข้ามาแค่ทำให้หนูเรียนรู้ว่าคนๆนึงไม่มีความจริงใจบางทีมันคือแค่นั้นจริง
4: ๆแล้วก็อย่าไปคิดเนาะเรื่องว่าปิดใจมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาเปิดอะไรก็ตามแต่ความรักเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนอะค่ะถ้าวันไหนที่ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่มั่นใจในใครก็ปิดใจไปก่อนแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกอยากเสี่ยงก็ลองเปิดใจดูใช่ไหมคะถ้าใช่มันก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องแยกย้ายนั่นก็คือความรักแหละ
3: มันเหมือนคราฟเดย์เดอะซีรีส์แต่อันนี้ออนไปแล้วอะเลิฟบอมบิ้งอะตอนกำลังจะบอมเนี่ยโอ้โหเขาจะทรีตเราเป็นเจ้าหญิงมากๆอะค่ะแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหวั่นไหวปั๊บนึงนะมันก็จะกลายเป็นความหวั่นไหวซึ่งแบบเฮ้ยทำไมเขาดีกับเราขนาดเนี้ยก็เลยไม่ค่อยแปลกใจหรอกที่ทรายคิดจริงจังอะเพราะเรารู้สึกว่าครั้งที่แล้วมันพังไงเพราะฉะนั้นครั้งนี้น่าจะเป็นรักสุดท้ายของเรา
5: ใช่ค่ะ
3: แต่นั่นแหละค่ะเวลาจะบอกเราได้ทุกอย่างนะคะค่อยๆให้เวลาในการฟื้นฟูใจของน้องด้วยเหมือนกันนะ
5: ค่ะ
3: ค่ะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจ้า
4: ขอให้แข็งแรงขึ้นนะคะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะตอนดูแลเป็นเจ้าหญิงอะค่ะตอนเจ้าหญิงตกจากสวรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันแรงอะแล้วดูประโยคเขาสิก็พยายามแล้วว่าพยายามจะรักแล้วว่าโอ้โหถ้าการพยายามรักมันยากขนาดนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะแบบไม่ต้องพยายามดีกว่าเอาไว้เจอคนที่ดีพอและพอดีกันนะคะสักหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะเบรกค่ะหนูอยากปรึกษาหาทางออกควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคะใจหนึ่งอยากทำเพื่อลูกและรักษาครอบครัวไว้แต่อีกใจเหนื่อยจนอยากปล่อยวางแล้วเดินหน้าต่อสิ่งที่ทำให้หนูลังเลที่สุดคือสงสารลูกค่ะเพราะลูกร้องไห้และไม่อยากเห็นป้าป้าเป็นแบบนี้หนูเลยไม่รู้ว่าควรเลือกทางไหนถึงจะดีที่สุดสำหรับตัวหนูและลูกน้องถามมาสั้นน้องไม่
4: รู้ว่าที่บอกว่าเป็นแบบนี้คือเป็นแบบไหนเนาะ
3: ค่ะตอบในการที่บอกว่าอยู่เพื่อลูกก่อนก็แล้วกันนะคะคือการอยู่เพื่อลูกเนี่ยก็ต้องดูว่าอยู่เพื่อลูกในดีกรีไหนและทั้งหมดยังเป็นความร่วมมือร่วมใจของทั้งสองฝ่ายสมมติหนูอยากจะเดินหน้าต่อและบอกว่าอยู่เพื่อลูกแต่อีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกันอีกฝ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเด็กรู้เรียนรู้เองแหละหนูก็ไม่สามารถจะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ได้คนเดียวอยู่ดีเหมือนกับที่เราเคยคุยกันบ่อยๆอะค่ะตอนรักยังรักไม่เท่ากันอย่าหวังว่าตอนไม่รักแล้วความผูกพันจะเหลือเท่ากันเป๊ะไม่มีจริงๆแล้วทั้งหมดเราอาจจะยังผูกพันอยู่มากแต่ทางเขาล่ะรู้สึกยังไง
4: ค่ะก็มีผู้หญิงเยอะนะคะที่บางทีอ้างลูกเนาะใช้ลูกเป็นข้ออ้างในการที่บอกว่าอยู่เพื่อลูกแต่จริงๆแล้วนั้นก็คือยังอยากอยู่ต่อแหละ
3: ค่ะ
4: จริงๆคือพี่รู้สึกว่าเราต้องเอาให้ชัดๆก่อนถามตัวเองคุยกับตัวเองให้ชัดๆก่อนนะคะเพราะว่าคำว่าอยู่เพื่อลูกเนี่ยเราจะพูดกันอยู่เสมอแหละว่าการอยู่ครบๆมันไม่ได้จบแค่นั้นนะเอาพ่อแม่ลูกมาตั้งรวมกัน
3: ค่ะ
4: แต่แบบมีบางคนที่แบบอยากจะแบบดิ้นรนหนีออกไปจากตรงนี้ตลอดเวลายังไงลูกก็ไม่ได้มีความสุขในระยะยาวอะค่ะ
3: ค่ะ
4: และที่สำคัญที่สุดคือลูกโตขึ้นทุกวันลูกไม่ได้ตัวเท่านี้หรือรู้สึกแบบนี้ไปตลอดหรอกลูกก็ต้องมีพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ณจุดนี้ลูกอาจจะรู้สึกอย่างนี้แต่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่พี่ว่าความสุขระยะยาวสำคัญกว่า
3: ค่ะ
4: นะก็ต้องดูดี
3: ๆค่ะไหนๆก็ถามเรื่องนี้แล้วนะคะอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันเพราะว่าคล้ายๆกันเลยหนูตั้งท้องได้5เดือนกว่ายังให้โอกาสเขามาด้วยคำว่าพ่อของลูกเลยให้โอกาสตลอดอยากให้ลูกมีพ่อหวังว่าเขาจะรักลูกเขาแต่เขาไม่เคยเลิกคุยกับผู้หญิงคนอื่นเลยวันนี้เขาตัดสินใจเดินออกจากชีวิตหนูกับลูกโดยไปกับผู้หญิงคนนั้นหนูไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะก้าวต่อไปยังไงให้กับชีวิตและก็ลูกเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงมันมืดมากตอนที่หนูอะไรนะมันมืดกว่าตอนที่หนูไม่มีลูกอีกวันนี้หนูว่าหนูให้โอกาสเขาถึงที่สุดแล้วอะค่ะทำดีที่สุดแล้วหนูควรยินดีกับการตัดสินใจของเขาใช่ไหมคะ
4: ไม่ต้องยินดีก็ได้ค่ะ
3: ประโยคสุดท้ายดูเหมือนปัดท
4: ้อแต่การที่เขาตัดสินใจแล้วก็คือก็แล้วก็ต้องจบนี่เหรอใช่ไหมคะในเมื่อคนคนหนึ่งเขาไม่ได้เลือกเราอะเขาไปเลือกคนอื่นแล้วยังไงเราก็ต้องจบต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะถ้าบอกว่าเอาแล้วหนูจะอยู่ยังไงไม่มีใครตายว่าขาดใครเนาะแต่คนที่จะแย่คือลูกนั่นแหละ
3: ค่ะ
4: นะคะเพราะวันนี้ลูกไม่มีพ่อค่ะลูกต้องมีแม่ที่แข็งแรงและเข้มแข็งพอที่จะพาให้เขาไปชีวิตรอดปลอดภัยได้วันนี้หนูมีหน้าที่เนาะมีความรับผิดชอบมากกว่าที่จะไปคอยตามงอนง้อผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาไม่รักเราแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
4: แต่ลูกคือคนที่เป็นลูกเราไปตลอดชีวิตอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รักตัวเองรักลูกด้วยนะ
3: ค่ะหนูพูดเองนะว่าชีวิตตอนนั้นน่ะคือมันมืดกว่าตอนที่หนูไม่มีลูกแต่ตอนนี้หนูมีลูกแปลว่ามันไม่มืดเท่าที่คิดเห็นไหมคะมันอาจจะเป็นแสงไฟดวงน้อยๆที่คอยส่องใจให้คนเป็นแม่เดินหน้าต่อได้นะค่ะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อค่ะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกในคลับ Friday ค่ะ
6: คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
3: คือจริงๆแล้วชื่อตอนแบบนี้เนี่ยบางทีบางคนฟังแล้วหลอนนะว่าเอ้พี่คะแล้วที่หนูคบอยู่เนี่ยมันจะเป็นทรงนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าคบต้องเรียกว่าอะไรดีฟังชีวิตของคนอื่นเพื่อให้ได้วิธีคิดก็แล้วกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เสมอไปนะคะจะได้ไม่กลัวรายการเรามากเกินไป
4: แต่ในที่สุดแล้วอะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า รายการเราจะใช้หัวข้ออะไรอันนี้ละกันแต่มันอยู่ที่ว่าเวลาที่เราไปเจอกับใครสักคนหนึ่งแล้วมีความรักอะค
3: ่ะ
4: ก็ต้องยอมรับความจริงอยู่แล้วนะพี่อ้อยว่าความรักคือความไม่แน่นอน
3: อ
4: ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอโอกาสในการที่แบบแต่ละฝ่ายจะไปเจอใครหรืออะไรใดมันก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเรารักกันมากแค่ไหนแหละ
3: ค่ะ
4: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความรักมันก็เปลี่ยนแปลงได
3: ้ค่ะ
4: ก็แค่ทำใจให้ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ในแต่ละครั้ง
3: ค่ะ
4: แล้วก็หวังว่าจะมีสักครั้งหนึ่งเนา
3: ะ
4: ที่จะเป็นความรักที่แบบมันยาวนานได้แล้วกันแต่ยาวไปแค่ไหนก็ไม่รู้อีกบางคนอยู่กันไป 20-30 ปีแล้ว
3: ค่ะ
4: ไปเจอตอนนั้นก็มี
3: ก็มี
4: ค่ะเพราะฉะนั้นมีความสุขกับวันนี้ลูกมีความสุขกับวันนี้ก่อนแล้วกันทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเวลาเป็นแฟนเป็นแฟนให้น่ารักที่สุดเป็นแฟนที่ดีที่สุดก่อนซื่อสัตย์ที่สุดก่อนสำหรับในฝั่งเราเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองแหละค่ะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง
3: จะได้ไม่หลอนเกิน
4: ใช่ใช่เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นยังไงอะคะอุ้ยไม่กล้ามีความรักว่าต้องระวังว่าเดี๋ยวกลัวเจอ
3: ค่ะ
4: อย่างเงี้ยหรอมันก็ใช้ชีวิตแบบผิดธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นการฟังเพื่อการฉีดวัคซีนแล้วกันนะคะ
4: ทำมันฟรี
3: อุ้ยตายแรงต่างกันเยอะค่ะเอาแค่ฉีดวัคซีนกันมีภูมิคุ้มกันนะคะสายนี้คุณก้อยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: ก้อยค่ะมีอะไรคุยกัน
7: จ้ะค่ะพี่
3: ค่ะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกค่ะเจออะไรมา
7: ที่ประสบการณ์ที่หนูเจอมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยค่ะหนูมีแฟนที่อายุห่างกันหนูเองอะประมาณ18ปีเหมือนว่าหนูเป็นรุ่นลูกเขาเลยก็ว่า
3: ได้
7: ใช่ค่ะ
3: 18ปีเจอกันยังไงคะเจอกันยังไง
7: หนูเจอกันตอนช่วงนั้นน่ะหนูทำงานอยู่ในสถานศึกษาที่หนึ่ง
3: ค่ะ
7: ภายในจังหวัดแล้วช่วงนั้นมันเป็นงานกีฬาที่เป็นเครือข่ายของวิทยาลัยอย่างเงี้ย ค่ะแล้วแต่ละจังหวัดมันต้องมารวมกันที่จังหวัดหนูคือทั่วประเทศรวมที่จังหวัดหนูแล้วหนูก็เป็นนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษานั้น
3: ค่ะ
7: ก็ด้วยว่าหนูก็เล่นกีฬาไปปกติจนกระทั่งจบเกมพี่คนเนี้ยเขาก็เดินเข้ามาหาหนูด้วยความที่แบบถูกใจถูกชะตาตรงที่เราเล่นเข้าตาเขานะหรือด้วยถูกชะตาที่บุคลิกอะไรหนูสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็พูดแค่นั้นจนกระทั่งเขาขอถ่ายรูปให้กำลังใจเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยขอไลน์เขาเพื่อที่จะขอรูปแล้วก็ไปโพสให้กับในพื้นที่เฟซบุ๊กของตัวเองก็คือเป็นเริ่มบทสนทนาตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่เขาก็เป็นคนเป็นฝ่ายลุกหันเองแบบตีบหรืออะไรอย่างนี
3: ้ค่ะค่ะ
7: โดยที่หนูตอนนั้นน่ะหนูก็ไม่ได้ตอนนั้นน่ะหนูมีแฟนอยู่แล้วที่ซึ่งเป็นผู้ชายก็คบกันมา 5-6 ปีแล้วก็มีแผนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่าที่มันต้องหยุดชะงักไปเพราะด้วยในใจลึกๆแล้วตอนนั้นน่ะหนูอะอยากจบความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าหนูก็ไม่ได้รักเขาหนูก็เลยไม่อยากทรมานจิตใจเขาไปมากกว่านี้แต่พอเลิกกับผู้ชายปุ๊บลองจะมาเปิดใจกับแฟนคนเนี้ย
3: ค
7: ่
3: ะ
7: สักพักหนึ่งก็ประมาณเดือน2เดือนได้ใช่หนูก็เลยลองเปิดใจด้วยที่เขาเป็นฝ่ายจีบทุกวันจนแบบหนูเผลอแล้วอ่ะหนูเผลอใจที่จะลองเปิดใจคบกับเขา
3: ค่ะค่ะ
7: แต่ก็จำไม่เคยบอกว่าขอเป็นแฟนนะขออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีประโยคตรงที่ว่าเราคบกันแล้วนะวันนั้นวันนี้หนูก็เลยนับวันครบรอบวันที่เป็นวันที่เจอกันครั้งแรกค่ะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาก็มันก็ราบรื่นมันก็แฮปปี้กันมาโดยตลอดก็ไปหนูก็จะเป็นฝ่ายไปหาเขาเดือนละ1ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยคือความสัมพันธ์มันราบรื่นมันแฮปปี้มาโดยตลอดซึ่งแบบคนอื่นก็แบบอิจฉาคู่เราน่ารักนะหนูเราเป็นคนซัพพอร์ตเป็นคนดูแลเอาใจใส่เซอร์ไพรส์ในเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์ในแต่ละอย่างที่เขาแบบว่าหนูสามารถเป็นพื้นที่ให้เขาได
3: ้ค่ะ
7: พื้นที่ความปลอดภัยให้เขาว่าเขาไม่รู้ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาแต่ก็ยังเป็นหนูที่แบบคอยซัพพอร์ตเรื่องความรู้สึกเขาได
3: ้ค่ะ
7: จนกระทั่งปีนี้คือเข้าปีนี้ค่ะ
3: ค่ะ
7: เขามาหาหนูที่บ้านก็คือมาเที่ยวมาหากันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างเงี้ย

0: ก็ยังไม่ได้หย่าร้างกันแต่คือเขาก็ตกลงกันแล้วว่าแยกกันอยู่ไปทำหน้าที่กับพ่อกับแม่ของลูกแค่นั้นแต่ในเรื่องสถานะของสามีภรรยาเนี่ยเขายุติ
1: แล้วทำไมเขาไม่หย่ากันล่ะคะ
0: ด้วยหนึ่งเลยลูกขอไว้ว่าแม่จะไปมีใครหรือพ่อจะไปมีใครก็แล้วแต่ขอแค่ว่าอย่าหนูขอแค่อย่าพี่อยากได้ไหมด้วยตอนนั้นลูกอาจจะยังเล็กเพราะว่าเรื่องมันก็เกิดประมาณ7-8 ปีแล้วคือภายในครอบครัวของเขาเท่าที่หนูรู้มาคร่าวๆนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วการที่บอกว่าสามีเขารับได้น้องก้อยเคยเจอสามีเขาไหม
0: เคยค่ะ
2: แล้วเขายังไงแสดงอาการอะไรกับหนูบ้าง
0: ไม่เลยค่ะคือเขาโอเพนทุกอย่างเขาคุยดีกันหนูหมดไม่ได้กีดกันไม่ได้ว่าแบบหนูขอพูดคำหยาบนิดนึงนะคะขอโทษด้วยไม่ต้องมาเหยียบที่นี่ไม่ต้องแบบคือ
2: ไม่ได้มีอาการนั้นค่ะ
0: ใช่ไม่มีอาการปฏิเสธอะไรเลยก็จะชวนหนูกินข้าว
2: ค่ะ
0: ชวนไปนั่นไปนี่โดยที่แบบว่าเขาไม่ได้อยู่กับหนูแค่2คนแล้วแบบว่าจะต้องมีอันตรายหรือทำดีแค่ต่อหน้ากับแฟนหนูแค่นั้น
2: แปลว่าเข้าไปอย่างถูกจะกึ่งถูกต้องละกันคือจะบอกถูกต้องซะทีเดียวก็ไม่ใช่คือต่อให้บอกว่าจะเป็นแบบแฟนเพศไหนอันนี้เป็นเพศเดียวกันคือบางทีมันก็คือเขาก็ยังเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายอยู่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เขาก็รับรู้ว่าหนูคือแฟน
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะโอเคแล้วไงต่อคะเกิดอะไรขึ้น
0: พอกลับจากที่บ้านหนูไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือช่วงเดือนมกราปลายเดือนเนี่ยกลับจากบ้านหนูไปก็เริ่มมีปัญหาครอบครัวแฟนหนูก็เริ่มกีดกันที่ว่าจะไม่ให้หนูไปเจอและโดยที่แบบว่ารู้ว่ามาบ้านหนูทั้งที่ก็แบบไม่ได้มีเงินทองมาขอยืมเงินคนนั้นคนนี้ต้องมาเที่ยวแล้วกลายเป็นว่ายืมเงินลูกเพื่อมาเที่ยวหาแฟนอีกคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่คืออาการเหมือนแบบไม่มีเงินแล้วไปเที่ยวทำไมอะไรด้วยเหตุผลของเขาแบบนั้นหนูก็เลยไม่ได้เจอกับแฟนหนูประมาณเกือบ3 เดือนเพราะว่าเขากีดกันนะคะไม่ให้ไปไม่ให้เจอหน้าด้วยเหตุผลที่ว่าเขายังไม่พร้อมแล้ว
1: ใครเป็นคนกีดกันนะคะ
0: ตัวแฟนหนูเขาบอกเขาไม่ได้เชิญกีดกันค่ะพี่ค่ะเขาเหมือนว่าเขายังไม่พร้อมแต่ถามว่าคุยกันปกติไหมคุยกันปกติ
1: เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมหมายถึงว่าแฟนหนูเนี่ยไม่พร้อมไม่พร้อมแปลว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่พร้อมที่จะให้ยังไม่ได้ปกติหนูจะไปมีช่วงหยุดยาวก็จะไปหากัน
1: ค่ะ
0: อันน่ะคือยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่ต้องมาหาได้ไหมด้วยเหตุผลที่ว่าเขายังไม่พร้อมแค่นั้นหนูก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะตอนนั้นนะคะทำไมก็แค่แบบเขาก็รู้แล้วนี่ว่าเราคบกัน
1: อ่
0: ะ
1: สามีเขาก็รู้นี่นะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยเหตุผลนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือทำให้เขาต้องแบบไม่อยากเจอหน้าหนูจนกระทั่งหนูขอตัดสินใจแบบหักดิบเลยว่าขอไปนะขอไปหานะเพราะว่าด้วยความที่มันก็คิดถึงเนาะปกติคือวันหยุดยาวก็ต้องไปเจอหน้ากันไปเที่ยวหากันทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้านอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ขอเลิกกับโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไร
2: คือแฟนเราขอเลิกกับเรา
0: ใช่ค่ะใช่ขอเลิกโดยที่แบบไม่มีสัญญาณเตือนว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรโดยพูดแค่ว่าขอเลิกครอบครัวนะทั้งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ1 ปีเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องที่จะกลับไปคืนดีกับพ่อของลูกเลย
2: ค่ะ
0: เขาก็พูดตลอดว่าไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วมันอยู่แค่หน้าที่พ่อกับแม่ของลูกแค่นั้นเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อของลูกเขากลับมาเที่ยวบ้านหนูก็จะให้พื้นที่ครอบครัวของเขาโดยที่หนูจะไม่วุ่นวายไม่โทรไม่ทักไม่อะไรจนกว่าเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณไปว่าตอนนี้เขาสะดวกนะตอนนี้คุยได้นะแค่นั้นค่ะหนูก็ให้พื้นที่ครอบครัวของเขาไปโดยที่แบบหนูให้เกียรติอะค่ะไม่ก้าวไก่เรื่องของเขา
2: ค่ะค่ะ
1: นี่พอเขาบอกขอเลิกแล้วหนูทำไงคะ
0: หนูด้วยความที่ใจหนูพร้อมที่จะไปหาเขาแล้วเนาะหนูก็ตัดสินใจไปหาเขาเหมือนเดิมคือไปหาได้แล้วคุยให้มันจบเขาพูดกับหนูแค่นี้แต่ในใจเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากเลิกกับหนูโดยที่ว่าเขาโดนลูกบังคับ
2: โดนลูกบังคับ
0: ใช
2: ่ค่ะ
0: เหมือนกับว่าแม่ต้องเลิกกับคนนี้หนูไม่เอาหนูไม่โอเคแม่ต้องเลิกครอบครัวสิทั้งที่ผ่านมาก่อนนั้นเนี่ยหนูกับลูกเขาอะก็โอเคไม่ได้ว่ามีทีท่าหรือกีดกัน
1: ลูกเขาอีกเท่าไหร่แล้วคะโตยัง
0: ก็เข้ามหาลัยแล้วนะคะ
1: อ๋อโตแล้วค่ะ
0: ก็โตแล้วโตพอที่จะรับรู้ว่าอันไหนคือความสุขของตัวเองอันไหนคือความสุขของลูก
2: ค่ะค่ะ
0: เขาโตที่จะแยกแยะได้แล้วแต่เขาสั่งให้แม่เขา
2: ค่ะ
0: เลิกกับหนูโดยที่

0: ไม่มีเหตุผลแค่แบบแม่เลิกเถอะหนูไม่ชอบหนูไม่โอเคประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: หนูก็เลยคุยกับแฟนว่าตัวเองเป็นแม่เป็นแม่เขาทำไมถึงต้องให้ลูกตัวเองมาชี้นิ้วสั่งว่าแม่คบกับคนนี้ได้คนนี้แม่คบไม่ได้ในเมื่อคุณสบายใจคุณพูดเองเวลาคุณอยู่กับเราคุณมีความสุขคุณโอเคทุกอย่างแต่ทำไมอยู่คุณถึงกลับไปเลิกพ่อของลูกเพราะทั้งที่ผ่านมาคุณก็แยกกันอยู่แล้วบอกกับเราเองว่าไม่ได้อยากกลับไปเป็นครอบครัวอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมามีปัญหาครอบครัวกันมาโดยตลอดใช่ค่ะแล้วจนกระทั่งเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาหนูจับได้ว่าเขามีโรคใบที่2
1: มีโรคใบที่2
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะเอาจริงๆเขามีโรค2ใบอยู่ก่อนแล้วไงคือโรคของสามีเขากับโรคเราแปลว่ามีอีกหนึ่งโรคเหรอ
0: คือก่อนคือพูดง่ายๆว่าหนูเป็นโรคใบที่3อะค่ะพี
1: ่ค่ะ
0: หนูเป็นโรคใบที่3มาโดยตลอดที่คบกัน
1: เป็นหนูมาหลังสุด
0: ใช่หนูไม่เคยรู้ตัวเลยจนกระทั่งหนูมาเจอหลักฐานก็คือรูปถ่าย
1: ค่ะค่ะ
0: ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อไม่ถึง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ค
0: ือพูดได้ว่าหลังจากหนูไปมันมีอยู่วันหนึ่งที่หนูไปหาเขาแล้วหนูก็กลับมาเพราะว่าหนูไปทำธุระพอหนูกลับมาบ้านหนูปุ๊บไม่ถึง2อาทิตย์เขาก็ไปเที่ยวไปนอนค้างกับลูกใบที่2ของเขาโดยที่ผ่านมาเขาอ้างว่าเขาอยู่อีกบ้านหนึ่งดูแลผู้ป่วยอีกบ้านหนึ่งแต่ในความเป็นจริงนั้นคือเขาไปเที่ยวกับบุคคลคนนี้โรคใบที่2ของเขา
2: ซึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
0: ผู้ชายค่ะ
2: อ๋อค่ะ
0: ซึ่งโรคใบที่2ของเขาคบกันมาตั้ง23ปีตั้งแต่ลูกชายคนโตอายุได้2ขวบจนตอนนี้ลูกชายคนโต25แล้วค่ะโดยที่หนูแบบว่าหนูไม่รู้เลยอ่ะว่าหนูไปเป็นชู
2: ้แล้วสามีเขารู้ไหมคะสามีตัวจริงเขารู้ไหม
0: สามีเขาไม่รู้ค่ะสามีเขาไม่รู้เลยแต่ที่หนูเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดคือคนในครอบครัวเขาลูกเขารู้มาโดยตลอดว่าแม่มีโรคใบที่2อยู่แล้วแต่ทำไมตอนที่คบกับหนูอะทำไมถึงไม่มีใครบอกหนูเลยว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะทำไมต้องแบบดึงหนูเข้าไปในชีวิตเพราะหนูไม่ได้เป็นคนเข้าไปหาเขาเองเขาเป็นคนพยายามที่แบบดึงหนูเข้าไปในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งหนูลองเปิดใจคบกับเขาอย่างที่หนูเล่าไปข้างต้น
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็คาดหวังยากนะหนูจะไปคาดหวังคน
2: คือจริงๆแล้วอ่ะคำถามว่าทำไมเต็มไปหมดเลยแต่คำถามว่าทำไมอ่ะตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนตอบได้มีคนเดียวคือตัวเขา
0: ถูกค่ะหนูก็เลยแบบว่าโทรหนูเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างคือด้วยความที่หนูอ่ะถ้าหนูรักใครอ่ะหรือคือใครเป็นแฟนหนูอ่ะหนูจะเป็นคนที่ใส่ใจตัวแฟนทุกเรื่องไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาหรือเขาทุกข์ใจเรื่องอะไรเขามีปัญหาเรื่องอะไรหนูสามารถซัพพอร์ตได้ทั้งความรู้สึกณตอนนั้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องงบ
1: ปั
0: จจัยเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ย มีบ้างค่ะแต่ด้วยความที่ถามว่าเรามีเงินขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทุกข์ในเรื่องนี้หนูก็พร้อมที่จะให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอ ได้ตลอดค่ะแม้กระทั่งเรื่องวันครบรอบหรือเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันหนูจะเป็นคนที่แบบจ่ายตลอดโดยที่เขาไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวตรงเนี้ยจัดการเองเดี๋ยวใช้เองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับหนูอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะนั่นสิค่ะมันก็เลยทำให้เราย้อนกลับมาสงสัยเหมือนกันเนอะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยว่าเออทำไมแล้วทำไมจะต้องมายุ่งกับหนูด้วยก็หนูก็แสนดีขนาดนั้นหนูก็ให้เขาขนาดนั้นไงแต่ยังไงก็ตามแต่มันอาจจะฟังดูโหดร้ายแต่ความเป็นจริงก็คือเขาไม่ได้รักนั่นแหละเขาอาจจะอยากได้ในสิ่งที่หนูให้แต่ในสุดเขาไม่ได้รักเรามากพอแหละ
0: ด้วยความที่หนูพอหนูมารู้ที่หลังเนาะด้วยตอนนั้นอะพอมันเจอปุ๊บมันเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่ถึงเดือนเนี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: เราคือตอนที่เราอยู่ด้วยกันเรานอนด้วยกันอะพอเรากลับไปอะคุณไปนอนกับอีกคนเงี้ยหนูมองว่ามันอาจจะเป็นผู้หญิงอย่างว่าไหมแต่เราก็ไม่อยากมองตัวเขาในมุมแบบนั้นเพราะตัวเราเองอะเราก็รักเขาเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบ ทุกอย่างที่แบบว่ามันนึกอยู่ในหัวตลอดค่ะพี
1: ่
0: ว่าทำไมถึงไม่บอกแล้วหนูก็นับถือใจเขาอย่างหนึ่งคือคุณมีโรคใบที่สองคุณอยู่แล้วและโรคใบที่สามมันเป็นตัวหนูเนี่ยค่ะเขาเนียนมากๆโดยที่หนูไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าหนูไปหาเขาที่ว่าจะเคลียร์เรื่องตัดจบขอย้อนไปตรงนี้นิดนึง
1: ค่ะ
0: ที่ว่าเคลียร์กับเขาทีนี้ไปมาปุ๊บเขาก็ไม่ยอมเลิกเขาก็ไม่อยากเลิกเพราะตัวเขาเองไม่ได้อยากเลิกอยู่แล้วแต่เขาตัดสินใจที่จะบอกแบบนั้นพูดแบบนั้นเพราะลูกขอว่าแม่เลิกเถอะอะไรแบบนี้จนกระทั่งมีอยู่คืนนึงกลางคืนนั้นทีพ่อเขาบอกว่าพ่อของลูกอะบุกมาจะมาทำร้ายหนู
1: พ่อของลูกที่ตอนแรกบอกว่ายอมรับได้ค่ะ
0: คือเขาอ้างว่าเป็นบุคคลคนนั้น
1: ค่ะ
0: ว่า
1: จะมาทำร้ายหนู
0: จะมาทำร้ายหนูมีทั้งมีดทั้งปืน
1: ค่ะ
0: หนีไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนโดยที่เขาแบบเดี๋ยวเขาจะปกป้องเองทุกอย่างที่มันมีเรื่องมีราวเขาอ้างพ่อของลูกตลอดจนกระทั่งที่หนูมาจับได
1: ้
0: ว่าเขามีโรคใบที่สองของเขาเนี่ยทุกอย่างที่เหตุการณ์ที่มันเลวร้ายอะค่ะพี่มันเป็นบุคคลโรคใบที่สองเขาเนี่ยหมดเลยคือคนเนี้ยเป็นคนจัดการเรื่องเลวร้ายทุกอย่างเลย
1: คือตอนนี้พี่เลยไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดีเพราะดูเขาโกหกทุกเรื่อง
2: พี่กำลังจะบอกว่าในที่สุดแล้วอะค่ะเราเชื่ออะไรไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเนาะ
1: ดูโกหกไปหมด
2: นอกจากเชื่อได้อย่างเดียวก็คือเขาไม่ได้รักเราอะจริงๆแล้วแค่นั้นเองเพราะเรื่องใดๆอื่นๆนั้นมันดูแบบไม่รู้เหมือนกันเขาเอาจริงๆต่อให้บอกว่าลูกสั่งให้เลิกหรืออะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะดูเขาก็ไม่เห็นจะรักลูกสักเท่าไหร่เลยอ่ะ
1: ค่ะถ้ารักลูกมากๆ
2: ก็คงไม่สร้างความชุลมุนวุ่นวายอะไรขนาดนี้หรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่กำลังรู้สึกว่าหนูไม่ต้องไปหาเหตุผลนั่นแหละเพราะว่าคำว่าทำไมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเราไม่รู้ที่ซ้ำไปว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงตรงไหนหรือตรงไหนไม่จริงบ้างแต่วันนี้สิ่งที่ต้องยอมรับความจริงก็คือก็ต้องพาตัวเองออกมาจากความชุลมุนวุ่นวายนั้นนั่นแหละเพราะอย่างที่เราเอ๊ะกันตั้งแต่ต้นนะคะถ้าพูดถึงว่าหนูเล่ามาเนี่ยแค่บอกว่าแบบสามีเขายังจดทะเบียนอยู่ด้วยกันยังอยู่เป็นครอบครัวกันแต่ยอมรับได้ที่มีหนูอะไรเงี้ยฟังแล้วมันก็เอ๊ะหมดแหละว่ามันจริงเหรอมันมีแบบนี้จริงเหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะในที่สุดแล้วไม่รู้จริงๆว่าเขาพูดอะไรจริงหรือพูดอะไรไม่จริงบ้างแต่ที่จริงแน่ๆคือเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะมีเราคนเดียวอยู่แล้วแหละอันนั้นแหละคือเรื่องจริงที่สุด
1: ค่ะและเผลอๆอาจจะไม่ได้รักใครเลยด้วยเพราะจริงอะ
0: คนเขาอยู่เหมือนกันค่ะ
1: คนที่เจ็บไม่น้อยไปกว่าหนูคือสามีเขานะหรือ คนที่เจ็บมากที่สุดอาจจะเป็นลูกก็ได้การมีแม่แบบเนี้ย
0: ทำไมถึงทนให้เห็นแบบถึงทนให้แม่ตัวเองทำตัวแบบนี
1: ้แต่ก็อีกนะคะ
2: ไม่หรอกค่ะลูกต้องทนอยู่แล้วแหละเพราะลูกเปลี่ยนแม่ไม่ได้
1: ไม่มีใครต้องทนเพื่อใครค่ะเพราะว่าหนึ่งเปลี่ยนได้หรอหนูทำเหมือนกับว่าหนูดีดนิ้วแล้วหนูจะสามารถทำให้ทุกคนเป็นไปได้อย่างที่หนูคิดซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะมันบังคับจิตใจกันก็ไม่ได้
2: ค่ะเพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่ความรักหรอกมันก็คือแค่คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
2: ที่คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็อยากได้แล้วก็เลยลากหนูเข้ามาทำให้หนูต้องมาเจ็บตรงนี
1: ้ค่ะเข้าใจแหละว่าหนูอาจจะรู้สึกเสียใจมากๆแล้วคำถามเลยเต็มไปหมดแต่เวลาที่คนเห็นแก่ตัวทำอะไรก็ตามทีอะค่ะน้องค่ะเราจะไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้เห็นแก่ตัวขนาดนั้นการที่มีสามีในทะเบียนสมรสคนหนึ่งมีผู้ชายอีกคนหนึ่งในชีวิตเป็นโรคใบที่สองและเขาบอกเขาคบซ้อนกันมาตั้ง20กว่าปีอะตั้งแต่ลูกคนเล็กอายุนิดเดียวอะแล้วก็ยังมีดึงหนูเข้ามาในชีวิตอีกอะคือเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่หนูไม่มีวันเข้าใจหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเบอร์นั้นอะ
0: ด้วยเหตุผลอะไรเราก็ไม่สามารถรู้กับเขาได
1: ้บางทีคนเราความรู้สึกอะมันไม่ได้สามารถบอกเป็นเหตุผลได้หรอกค่ะก็แค่ไม่รู้จักพอ
2: เหตุผลอย่างเดียวคือเห็นแก่ตัวแหละก็นั่นเองเลย
1: ค่ะ
2: อย่าไปหาเหตุผลกับคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าเหตุผลมันคือแค่นั้นจริงๆคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจริงๆอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะถูกปะเพราะว่าเขาต้องรู้ว่าทุกคนก็เสียใจหมดแหละ
0: ค่ะ
2: คือคนเสียใจหมดยกเว้นเขา
0: เพราะว่าหนูขอเล่าต่ออีกนิดนึงพอหนูจับได้นะคะพี่หนูก็เลยบอกกับเขาว่ามานานแค่ไหนแล้วกับคนคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: เพราะตอนนั้นหนูสติหลุดไปแล้วพี่เพราะว่ากะมันกลางดึกเนาะซึ่งมันจะไปไหนต่อไหนอะไรอย่างเงี้ยเดินไปแบบสงบสติอารมณ์หรือตะเลิดไปตรงไหนมันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: หนูก็เลยตั้งสติเองว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่บุคคลคนนี้คบกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่
0: เขาก็บอก20กว่าปีแล้วหนูฮะจนแบบว่าทำไมในเมื่อ20กว่าปีอ่ะคุณมีคนของตัวเองอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณมาดึงเราเข้าไปในชีวิตทำไม โดยที่แบบตัวหนูเองอะอนาคตหนูแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหนูมีแผนที่จะสร้างครอบครัวกับแฟนคนเก่าอยู่แล้วแต่หนูเลือกที่จะตัดจบเพราะว่าหนูไม่ได้รักเขา
1: คนละเรื่องกัน
0: อยากเห็นแก่ตัว
1: ใช่คนละเรื่องกันถูกต้องค่ะเพราะหนูไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวไงหนูต้องตัดจบ
0: เขาก็เลยบอกว่าเขาพยายามที่จะตัดจบอยู่แต่ว่าเขาก็ยังทำไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าถ้าทางนี้ก็รักทางนู้นก็ผูกพันก็ไปเลือกคนที่มันผูกพันแล้วมันมาก่อนเถอะเพราะยังไง20กว่าปีมันต้องมีค่ามากกว่า2 ปี
2: ไม่ละค่ะหนูก็ลืมไปอย่างนึงชีวิตเขาเราจะไปวุ่นวายอะไรอีกล่ะเราไปสั่งให้เขาเลือกคนนั้นเลือกคนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วถูกไหมคะตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเขาไม่รักเราแล้วเราก็เลือกที่จะเดินออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่หนูจะไปวุ่นวายกับชีวิตเขาว่าเธออยู่คนนี้มาเท่านี้เธอก็ต้องเลือกคนนั้นสิไม่หรอกค่ะนั่นคือชีวิตเขาเขาเป็นคนตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตมันวุ่นวายเอาจริงนะตอนนี้นี่คือที่เรารู้เนาะสามีเขากับอีกคนนึงก็รู้จริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีโลกที่4ที่5ที่6อีกยังไงก็ได้ถูกปะ
0: นั่นแหละค่ะหนูก็เลยแบบว่า
2: ถ้ามันมี1 2 3ได้มันมี4 5 6ไม่ได้หรอ
0: หรือในความคิดหนูคือเขาคบกับหนูเพื่อที่จะบังความ
2: ไม่รู้มันเป็นไปได้หมดเมื่อกี้พี่แอบคิดเหมือนกันว่าเขาดึงหนูมาเป็นแบบอะไรหรือเปล่าม
0: ือหรือเปล่าโดยที่แบบว่าเมื่อที่ผ่านมาหนูไม่รู้เลยแต่หนูก็เลยแบบพูดประชดไปเนาะว่าคุณเก่งมากนะที่คุณสามารถให้ความสำคัญความรักความผูกพันกับ2คนน่ะได้เท่าเทียมกันมากคนนึงคุณรักทั้ง2คนแล้วคุณก็ผูกพันทั้ง2คนกลายเป็นว่าหนูก็เลยบอกกับเขาไปว่างั้นเราก็พอเนาะก็เดี๋ยวไปเองเดี๋ยวเป็นคนไปเองดีกว่าเพราะว่าก็ไม่ได้อยากพูดง่ายๆว่าหนูก็ไม่อยากจะใช้ของร่วมกับคนอื่นนะคะ
2: แล้วเขายอมปล่อยให้หนูไปดีๆมั้ยคะเขามียื้อมั้ย
0: เขาก็มียื้อค่ะพี่แต่ด้วยความบอกถ้ายิ่งยื้ออ่ะมันก็ต่างคนต่างแบบมันก็ตัดกันไม่ได้หนูก็เลยเลือกที่จะออกมาเองดีกว่าน
2: ี่ออกมานานเท่าไหร่แล้วคะ
0: ก็ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิด
2: ค่ะ
0: หนูก็เลยแบบตัดสินใจพยายามที่จะออกมาเองโดยที่แบบใจเขาก็รักเขานะโดยที่เขาแบบเขาทำกับเราขนาดเนี้ยแต่หนูไม่ได้มีความรู้สึกว่าหนูเกลียดเขาแม้แต่นิดเดียวไม่ได้มีความคิดนั้นเลยหรืออาจจะมี
2: ไม่ต้องเกลียดก็ได้ค่ะแต่ช่วยออกมาอยู่ไกลๆเนาะเพราะอยู่ใกล้เขาคนที่เจ็บก็เป็นเรา
0: เขามีคุยมีทักข้อความมาบ้างไหมมีแต่หนูก็พยายามที่จะไม่ตอบเพราะด้วยว่าหนูเองอะถ้าลงได้มันหยุดจุดนั้นแล้วมันดึงตัวเองอะกลับมายากค่ะพี
1: ่ค่ะ
0: เขารู้สึกแล้วเองอะเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนวนลูปอยู่แบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจ
0: หนูก็พยายามที่จะดึงตัวเองออกมาโดยที่แบบถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ในพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยมจะเหมือนเป็นคนอินโทรเวิร์ตมากๆก
1: ็
0: เลยพยายามหาอะไรทำโดยที่แบบเราไม่ต้องฟุ้งซ่านใช่ค่ะหนูก็เลยแบบว่าก็คุยได้แต่ก็จะพยายามที่จะค่อยๆหายไปนะพอเมื่อไหร่ที่มันยังทำเหมือนทุกอย่างที่เป็นแฟนกันอยู่มันก็ต่างคนต่างตัดกันไม่ได้หรอก
1: อันนี้หนูไปแจ้งเขาเหรอไปบอกเขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะหนูก็พูดกับเขาเอง
1: ไม่เห็นต้องพูดเลยพี่ว่าอันนั้นอ่ะคือจริง
0: หนูพยายามเหมือนกัน
1: จริงๆแล้วอ่
0: ะ
1: หนูยิ่งพยายามอ่ะยิ่งหนักพี่ว่าจริงๆก็แค่ยอมรับความจริงเถอะว่าคนคนหนึ่งที่หนูรักเขาแทบตายเขาหลายใจ
2: แล้วเขาหลอกหนูมาตลอด
1: เนี่ยคือแค่นี้เองเอาแค่ความจริงข้อนี้ก่อนไม่ต้องไปบอกว่าเดี๋ยวฉันจะค่อยๆหายไปนะก็คุยกันก็ได้นะไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าถ้าใจยังหวั่นไหวก็ไม่ต้องคุยก็ได้นะเพราะคนที่หนูต้องเซฟใจตัวเองที่สุดคือตัวเองค่ะเขาไม่มาอยู่เซฟใจหนูหรอกเขาตั้งใจหลอกด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำได้ยังหนูมีคำตอนแรกเลยนะคะ ว่าหนูคำถามว่าทำไมทำกันได้ขนาด
2: ทำไมอีกแล้ว
0: ทำไม
2: พี่บอกแล้วไงคะว่าทำไมไม่มีคำตอบหรอกค่ะนอกจากหนูตอบไปเลยว่าเขาเห็นแก่ตัวจบ
1: เขาหลายใจเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: ก็มีคนนั้นก็ดีก็มีหนูก็ดีนะก็หนูก็คอยซัพพอร์ตด้านนู้นด้านนี้สารพัด
0: มันก็ไม่โอเคตรงที่คุณไม่ได้เลือกเราแล้วคุณจะมาอะไรเอาวอนกับเราทำไม
1: ก็เขาไม่แคร์ไงเขาไม่แคร
0: ์แล้วหนูถามว่าในความรู้สึกของหนูล่ะหนูก็ต้องจมปักกับอยู่แบบนี
2: ้ไม่หนูไม่จมปักได้ค่ะหนูเป็นคนเลือกชีวิตตัวเอง
1: เอาจริงๆพี่ก็ถือว่าพี่พูดเลยละกันแล้วในวันที่เขายังมีทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วหนูเขาไปอยู่ในแจมในครอบครัวเขาว่าหนูอาจจะยืนอยู่บนความทุกข์ของผู้ชายคนหนึ่งก็ได้นะการที่เขาแสดงออกว่าโอเคมันอาจจะไม่โอเคจริงก็ได้นะ
0: ในใจเขาลึกๆก็เหมือน
1: ค่ะ
0: ก็เ ก็ชู้คนนึง
1: อ้าวจริงอ่ะถ้าพูด
2: เพราะมันเพราะมันไม่มีใครโอเคหรอกในสถานการณ์แบบนี้
1: ใช่
2: ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่รู้สึกอะไรเพราะหนูเป็นคนทำไงแต่วันนี้พอหนูรู้สึกว่าหนูถูกกระทำบ้างหนูก็จะโวยวายเห็นปะในที่สุดแล้วอะค่ะเอาจริงๆแล้วอะไม่มีใครมีความสุขจริงหรอกบนความทุกข์ของคนอื่นนะ
1: ค่ะคนที่ควรจะโวยที่เสียงดังที่สุดอะคือสามีเขาที่ถือทะเบียนสมรสไง
0: ค่ะ
1: ใช่ปะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก้อยยังคิดวนๆเพราะก้อยหาคำตอบว่าทำไมไม่มีอะไรที่เป็นเหตุผลคู่ควรค่ะเขาแค่ไม่รู้จักพอเขาแค่อยากให้คนนั้นก็มีคนนี้ก็มีเอาไว้คนถือทะเบียนสมรสก็ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีแต่ก็ไปซ้อนกับผู้ชายคนหนึ่ง20ปีแล้วก็ดึงน้องเอาไว้อีก1คนเพราะว่าน้องก็ช่วยซัพพอร์ต
2: ซึ่งถ้าหนูเข้าใจทุกอย่างนะหนูไม่ต้องพยายามในการเดินออกมาเลย
1: ค่ะ
0: มันก็จะไม่รู้สึกของมันเอง
2: ถูกค่ะถ้าเข้าใจ
1: เจอคนแย่ก็แค่ออกมา
2: แค่นั้นเอง
1: ใช่ไหมล่ะแค่นั้นเองคือถ้าเกิดเขาแย่เลยไปวนๆแล้วไปพยายามจะบอกทำไมเธอแย่ล่ะทำไมเธอแย่ล่ะก็เป็นเรื่องเสียเวลาเพราะแย่คือแย่หลายใจคือหลายใจ
2: หรือถ้าหนูวนกลับเข้าไปไม่ว่าด้วยรูปแบบไหนก็ตามคนแย่ๆแบบนี้ก็มีแต่ทำให้หนูทุกข
1: ์
2: หนูก็จะวนกลับไปทำไมล่ะหรือจะคุยก็ได้นะคุยทำไมล่ะก็เขาทำให้เรามีความทุกข์ไงเขาหลอกเราใช่ไหมคะคือมันมีคำตอบอยู่ทุกอย่างแล้วแหละถ้าก้อยมีสติแล้วค่อยๆทบทวนมันไม่มีอะไรที่มันต้องตั้งคำถามว่าทำไมหรือต้องสงสัยเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเคลียร์แล้วมันชัดเจนละเพียงแต่หนูเองต่างหากที่ไม่ยอมฟังสิ่งที่มันแบบทุกอย่างที่มันเคลียร์แต่หนูพยายามจะตั้งคำถามว่าทำไมเพียงเพราะว่าหนูอยากได้อย่างใจแต่ไม่มีอะไรได้อย่างใจเราหรอก
0: ต่างคนมันก็ต่างแบบมีความเห็นแก่ตัวของตัวเองเนาะ
1: ถูกต้องอันนี้ใช่อ่ะนี่พี่ก็ใช่หนูก็มีความเห็นแก่ตัวของหนูแบบนึง
0: ใช่ค่ะว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ไม่เลือกเราอะไรอย่าง
2: เงี้ยแต่พอคนเห็นแก่ตัวมารวมตัวกันมันก็อยู่ไม่ได้จริงหรอกค่ะมันก็ต้องวงแตกแยกย้าย
1: ค่ะหนูก็เห็นแก่ตัวแบบนึงทั้งที่เขามีทะเบียนสมรสหนูยังเข้าไปแจมเลยเพราะก็หนูรักเขาก็หนูรักเขาเห็นป่ะจริงๆแล้วมันก็คือหนูก็เห็นแก่ตัวในมุมนึง
0: ความเห็นแก่ตัวมันไม่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละคน
1: ก็ต้องยอมรับความจริงก่อนข้อแรกนะคะ
2: เพราะฉะนั้นก็แยกย้ายแล้วก็หยุดคิดไม่มีประโยชน์อะไรคำว่าทำไมไม่ได้อะไรนะตอนนี้ก็คืออ่ะจบแยกย้ายแล้วก็ไม่ต้องเอาคำตั้งคำถามหรือไปวนเวียนกับชีวิตเขาอีกนะโชคดีนะคะก้อยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเข้าใจคำว่ารักค่ะเวลาว่ารักเสร็จปั๊บขอเวลาอีกสักนิดนึงในการวนอยู่กับที่เดิม หรือแม้บางคนนะคะแค่ได้เอ่ยชื่อเขายังมีความสุขเลยแค่ได้เอ่ยถึงเขายังมีความสุขเลยอะนะแค่คนแย่ๆคนนึงแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าน้องไปคุยกับเขาว่าประโยคไหนจริงประโยคไหนเท็จหนูจะรู้หรอ
2: ยากมากเลยค่ะ
1: มันเพราะว่ามันอาจจะเท็จทั้งหมดก็ได้อะเพราะเราถูกหลอกซะจนแบบเสียงตะโกนใส่เราว่าเขาโกหกอะมันจะดังอยู่ในหัวของเราไปเรื่อยๆนะคะอะก่อนเบรกฟังข่าวนะคะอันนี้ถามมาสั้นๆแต่คำถามน่าสนใจดีขอปรึกษาค่ะวางแผนจะเตรียมเกษียณสำหรับบ้านปลายของสาวโสดอยู่ดีๆมีเด็กที่อ่อนกว่า8ปีมาสนใจค่ะควรทำยังไงดีคะเพราะไม่มีความมั่นใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กลัวแผนที่วางจะพังทั้งหมด คนละเรื่องกันเลย ก็อยากวางแผนเกษียณตอนโสดก็วางแผนไป
2: แผนยังอยู่ได้ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: มันก็คืออะไรล่ะการเก็บเงินการอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปสิ
1: ต่อให้น้องแบบมีคนมาขอแต่งงานแล้วน้องต้องแต่งงานอะเขาว่าแผนเกษียณก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะอย่างที่บอกมีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่งงานวันนี้จะเลิกวันหน้าไหมและยิ่งมาเจอแหมเด็กกว่า8ปีเข้ามาสนใจน้องก็เริ่มมีความไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยิ่งต้องทำให้แผนเกษียณแข็งแรงขึ้นไปอีกและถ้าเกิดบังเอิญอะไหนอยากลองดูซิว่าดูกันก็ได้ว่าเธอจริงจังจริงใจขนาดไหนไหมแล้วก็เดินหน้าต่อและถ้าเกิดบังเอิญนั่นไงฉันนึกแล้วเชื่อว่าเด็กจะต้องมาหลอกก็จบค่ะ
2: แผนเดิมก็ยังอยู
1: ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแผนเกษียณกับการมีคนเข้ามารักมาชอบคนละเรื่องกัน
2: ทำไมเขามีคนมารักมาชอบแล้วต้องล้มแผนไปเลยหรอ
1: เราจะได้สร้างอนาคตด้วยกัน
2: อันตรายนะ
1: น่ากลัวน่ากลัววันนี้แต่งงานมีคู่มีลูกหรือไม่มีลูกทุกคนควรมีแผนเกษียณของตัวเองค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันและวัยที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันจะมีทางเลี้ยวจะมีจุดที่จะต้องทำให้เราต้องตัดสินใจใหญ่ๆหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆในชีวิตที่ทำให้ความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนมันฟาดใส่เราไหมแต่วันนั้นทุกอย่างจะรอดได้ถ้าเรามีการวางแผนบั้นปลายเอาไว้สักนิดนึงว่าไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาเราอยู่ได้แน่ๆพี่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะบังเอิญวันนี้เราพูดถึงการวางแผนเกษียณกันเยอะมากนะคะก็วางแผนเอาไว้ก่อนเถอะต่อให้บางคนนะมีลูกเขาเองยังพูดเลยว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตนั้นลูกอาจจะต้องไปดูแลตัวเองอย่างดีไม่รู้ลูกจะอยู่เลี้ยงไหมก็ไม่เป็นไรค่ะพ่อแม่ก็วางแผนเกษียณของตัวเองไว้แล้วเช่นกันดีกว่าเอาชนะความไม่แน่นอนด้วยสติเอาชนะความไม่แน่นอนด้วยความแน่นอนที่เราสามารถวางแผนด้วยตัวเองได้น่าจะดีที่สุดนะคะอ่ะเบรกฟังข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday ค่ะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
3: คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแอบงีบตอนบ่ายกะจะเติมพลังแต่ตื่นมาดันปวดหัวหนักกว่าตอนไม่ได้นอนอีกอ่ะ
5: จำกฎเหล็กไว้เลยนะแนนการงีบที่ดีที่สุดหรือ power nap คือ15ถึง20นาทีเท่านั้นจ้ะสมองจะได้รับการรีเซ็ตโดยที่ร่างกายจะยังไม่ดิ่งลงสู่ภาวะหลับลึกหรือว่า deep sleep แต่ถ้านอนยาวเกิน30นาทีร่างกายจะเข้าสู่โหมด sleep inertia พอตื่นมาปุ๊บสมองจะเหวี่ยงแล้วก็เบลอในทันทีแถมทริคให้อีกนิดนะแนนถ้าตั้งปลุกไว้20นาทีพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บอย่ากด snooze ให้ตื่นแล้วดื่มน้ำสัก 3-5 อึกจะช่วยปลุกสมองให้สดชื่นได้ไวขึ้นจ้ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
7: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านไหนก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ส่งข่าวกันต่อนะคะที่ยินสุที่หน้าทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะรัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานผู้สูงวัยที่ทำงานหลังเกษียณเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพื่อรักษาฐานแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตวัยทำงานและอัตราการเกิดที่ลดลงค่ะโดยกำหนดให้นายจ้างนะคะต้องทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำห้ามทำงานล่วงเวลาแล้วก็ต้องทำประกันอุบัติเหตุในที่ทำงานให้โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงานต่อเป็นทางออกหนึ่งนะคะในการเพิ่มปริมาณแรงงานในระบบแล้วก็คาดว่ารายได้ที่มั่นคงของคนกลุ่มนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยผู้สูงวัยในจีนเยอะมากนะคะเต็มใจที่จะทำงานต่อหลังเกษียณซึ่งที่ผ่านมาก็มีแรงงานวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานและกฎหมายสัญญาจ้างงานค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามกันต่อนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
1: อ่ะฟังข่าวก็ไปเรียบร้อยค่ะเหลืออีก1ชั่วโมงแล้วกันนะคะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกค่ะใครอยากโทรเข้ามาใช้02-665-8377-80นะคะอยากให้โทรกลับย้ำนิดนึงอย่าทิ้งเบอร์ไว้หน้าเพจเข้าไปฝากเบอร์เอาไว้ในอินบ็อกซ์ของ Club Friday Fanpage นะคะเล่าเอาไว้สั้นๆและบอกเบอร์โทรกลับเพราะว่ามีบริการโทรกลับด้วยเผื่อคุณอยากเล่าและโทรไม่ได้สักทีคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกในค่ำคืนนี้ค่ะคุณเต้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเต้
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเต้คะไหนดูซิเต้เจออะไรมาคะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกค่ะ
3: ได้ยินหรือเปล่า
1: ได้ยินค่ะชัดเจน
3: อ๋อ
1: จ้ะอ่ะเต้เล่าได้เลยเต้เล่าได้เลย
3: เคยพลาดกับความรักครั้งหนึ่งครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
3: ผมเคยทิ้งแบบคนดีๆไปเพื่อไปคบกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วครับ
1: ตอนนั้นคบกันมานานแค่ไหนคะกับคนที่เราบอกว่าเขาคือคนดีๆของเรา
3: ตอนนั้นผมคบอยู่ประมาณ2ปีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วเกิดอะไรคะ
3: คือตอนนั้นผมย้ายไปทำงานที่ใหม
1: ่ค่ะ
3: มันเป็นงานโรงงานนี่แหละครับแล้วก็ไปได้เจอกับเขา
1: ไปเจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
3: ใช่ครับ
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะ
3: ระหว่างผมเขาก็คือแอบคุยกันมาตลอดเวลาเลยครับ
1: ผู้หญิงคนใหม่ที่เราไปเจอเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรอคะ
3: ใช่ครับเขากำลังเหมือนกำลังคบกันได้ปีกว่าครับ
1: เอาแล้วนี่พี่อ้อยถามแล้วทำไมเตถึงรู้สึกว่าเตควรจะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นล่ะในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟน
3: ผมก็ไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นคิดไหมคะว่าเราจะบอกเลิกแฟนของเรา
3: ตอนนั้นใช่ครับผมก็เราห่างกันด้วยครับผมอยู่คนละที่กันนะครับ
1: ค่ะก็เลยโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟนอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นคือเป็นแบบมีสามีแล้วมีลูก
3: ตอนที่ผมคุยกันแรกๆตอนนั้นเขาหน้ากำลังตั้งครรภ์อยู่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาบอกเราชัดเจนไหมคะ
3: คือบอกยังไงล่ะครับ
2: บอกว่าเขามีสามีแล้วมีลูก
1: เขาบอกชัดๆเลยไหม
3: เขาบอกครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็รู้แล้วก็เขาก็รู้ว่าผมมีแฟนแล้วด้วย
2: ค่ะแล้วนั่นน่ะสิคะเมื่อกี้พี่อ้อยถึงได้ถามว่าเอ้ยแล้วเราจะไปกันต่อยังไงนะทั้งที่ต่างคนต่างก็รู้ว่าต่างคนต่างก็มีคนของตัวเองอยู
3: ่คือผมก็ปล่อยให้มันเป็นแบบเลยตามเลยไปเลยตลอดเลยครับ
2: ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนานไหมคะ
3: คือผมคบกับเขาตอนนั้นอยู่ประมาณ1ปีเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมเป็นช่างด้วยแหละแล้วก็เขาอยู่ในตำแหน่งฝ่ายผลิต
2: เอาทำงานอยู่ที่เดียวกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับผมแล้วก็เหมือนตอนนั้นเขาคลอดลูกแล้วแล้วผมก็คือผมตัดสินใจที่จะลาออกงานเพื่อคือตอนนั้นผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเวลาน่าเจอเขาอ่ะผมอาจจะรู้สึกอ่อนไหวอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยลาออกเพื่อไปอยู่ที่ใหม
1: ่ค่ะค่ะ
2: แล้วเราเลิกกับแฟนไหมคะ
3: ตอนนั้นผมยังคบกันอยู่แล้วก็ผมมาเลิกหลังจากที่ผมย้ายออกมา
2: ค่ะ
1: ค่ะแฟนมีจับได้บ้างไหมคะว่าเอ้ยทำไมถึงดูเหมือนกับมีคนอื่นนะหรือว่าแอบคุยจนกระทั่งแฟนจับได้บ้างไหมคะ
3: จับได้ครับแต่ผมเลือกที่จะอยู่กับเขาเพราะว่าหลังที่ผมออกมาแล้วปีนึงผมก็กลับไปคุยกับเขาต
2: ่อ
3: แล้วก็แฟนผมเขาก็จับได้แต่ผมเลือกที่จะอยู่กับเขา
2: ค่ะแล้วเขาเลือกที่จะอยู่กับเราไหมคะเขาจะไปเลิกกับแฟนเขากับสามีเขาไหม
3: ตอนนั้นเขาบอกว่าเขากำลังที่จะคือพยายามที่จะเลิกกับแฟนเขาอยู่
2: ก็เหมือนต่างคนต่างก็พยายามเลิกกับแฟนของตัวเอง
3: ใช่ครับแล้วผมก็กลับไปคุยกับเขาต่อ
2: ค่ะ
3: 5-6 ปี
1: โอ้
2: 5-6 ปีซึ่ง
3: ใช่ติดโดยที่มีความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลย
2: ค่ะ
3: แอบคุยแอบเจอกันอยู่ตลอดเวลาเลย
2: ค่ะ
1: ในตอนนั้นมีสักแวบไหมคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้เป็นชู้แบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่โอเคนะมีสักแวบไหมคะที่รู้สึกว่าอยากหยุดจังเลย
3: ในช่วงเวลา5-6 ปีผมไม่มีเลยผมยอมรับว่าผมไม่มีเลยเพราะผมรักเขามากๆเลย
2: ค่ะ
3: แต่ผมรู้ว่าผมผิดมากเลยที่ผมทำแบบนี
2: ้แล้วมาถึงปัจจุบันตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะ
3: คือผมก็เลยอยากเนี่ยหาที่ระบายหาที่คุยว่าผมไม่เคยที่จะปรึกษาหรือคุยกับใครเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบปิด
2: ไม่หมายถึงว่าณตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู
3: ่ตอนนี้ก
1: ็หรือว่าเลิกแล้ว
3: ตอนนี้เลิกแล้วครับ
2: แล้วเลิกได้ยังไงคะตอนที่คิดจะเลิก
1: ไหนบอกก่อนนั้นรักมากๆแล้วมาถึงฝั่งเส้นสุดท้ายได้ยังไงอะคะ
3: คือผมก็ฟังจากรายการที่อ้อยพี่ชอดแล้วก็นี่ผมเลยเริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่สมควร
2: ค่ะแล้วเต้ก็เลยไปบอกเลิกเขาเหรอคะ
3: คือเขาบอกเลิกผมครับ
2: เอาเหรอเหตุผลของเขาคือ
3: เขาเริ่มที่จะเหนื่อยแล้ว
1: เนี่ยการโกหก
3: ใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมคุยกับเขา5-6ปีที่ผ่านมาแล้วว่าผมเพิ่งเลิกคุยกันไปไม่นาน
2: ค่ะ
3: ว่าผมก็งี่เง่าได้แหละแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าสถานะผมเป็นแบบไหน
2: ค่ะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะยังเตมีแฟนแล้วเนาะแต่พอคุยกับเขาเราก็พยายามจะหาวิธีในการเลิกกับแฟนเรา
1: ค่ะ
2: เพื่อจะได้มามีเขาแต่พี่แอบแค่สงสัยว่าแล้วถ้าเขารักเราจริงอะทำไมเขาไม่เลิกกับแฟนเขาล่ะแล้วก็จะได้มามีเราคนเดียวเพราะคุยกันตั้ง5-6ปีก็ต้องแปลว่ารักกันมากอย่างที่เตว่าแต่เขาก็ไม่เลิกกับแฟนเขาเหรอคะ
3: ใช่ครับพวกเขาก็ยังไม่เลิกกัน
1: ค่ะนั่นแหละเป็นความจริงที่เสียงดัง
3: แต่เขาก็คุยกับผมนะว่าตอนนี้เขาคือเขาคบกันที่ทุกวันนี้เขาอยู่ด้วยกันก็คือเขาอยู่เพื่อลูก
2: ใครๆก็พูดเงียนได้ค่ะเต้จริงๆแล้วไม่มีใครหรอกที่แบบรักอีกคนหนึ่งมากแล้วก็แบบสักแต่ว่าอยู่เพื่อลูกไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองก็มีชู้อยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
2: ถูกไหมคะเพราะว่าแบบไม่กล้าบอกเลิกแฟนไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวสงสารลูกอะไรเงี้ยรักลูกมากแต่รักลูกมากไม่ทำแบบนี้หรอก
1: ค่ะ
2: ถูกไหมคะแต่ในที่ตอนนี้ก็คือเราเดินออกมาจากเขาแล้วแล้วที่เตโทรมาหาพี่อ้อยพี่ชอดอยากถามอะไรไหมคะ
3: ผมอยากโทรมาระบายครับ
2: ค่ะ
3: แล้วความรู้สึกถ้าทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับ
1: คิดถึงคนไหน
3: คนที่ผมแอบคบอะครับ
1: ก็คือภรรยาชาวบ้านนะ
3: ใช่ครับ
1: ไอ้ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คิดถึงก็ไม่เป็นไรอะค่
1: ะ
2: ถ้าสมมติเรารักเขามากขนาดนี้ก็คิดถึงมันก็ไม่ผิดเนาะคิดถึงได
1: ้ค่ะ
2: แต่ตอนนี้สิ่งที่เป็นการกระทำผิดเราเดินออกมาแล้วไงตอนนี้เรากำลังอยู่กับความถูกต้อง
1: ค่ะ
2: ถึงแม้ว่าความถูกต้องนั้นมันจะไม่ถูกใจบางทีความถูกต้องมันก็เจ็บปวดค่ะเตแต่ถ้าเราอยากจะทำทุกอย่างให้มันถูกเราก็ต้องยอมเจ็บปวดเพื่อความถูกต้อง
1: ค่ะ
2: ซึ่งวันนี้เตเลือกแล้วถูกปะไม่ได้มีใครบังคับให้เตเลือกนะคะแต่เตเลือกแล้วแต่ในความเป็นจริงอันนึงก็คือต้องบอกว่าเหมือนเราเลือกนะแต่ก็เหมือนเราไม่มีทางเลือกเหมือนกันแหละเพราะว่าเขาก็เป็นคนบอกเลิกเรานี
1: ่เมื่อกี้ตอนเตพูดอะพี่อ้อยนึกว่าพอฟังพี่อ้อยพี่ชอดปั๊บเตรู้สึกผิดมากเตก็เลยไปบอกเลิกเอา
2: ไม่ใช่เขาเป็นคนบอกเลิก
1: ค่ะ
2: เพราะในที่สุดเขาเป็นคนตัดสินใจเลือก
1: ค่ะ
2: เลือกครอบครัวของเขาเลือกสามีของเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเดินออกมาก็อาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะที่เขาเลือกแบบนั้นเพราะเราก็จะได้เดินออกมาจากสิ่งที่เป็นความผิดสักที
1: ค่ะไม่งั้นอยู่ยาวอ่ะ
2: ค่ะงั้นวันนี้เจ็บปวดเสียใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างที่เราต้องการแต่นั่นก็คือเมียชาวบ้านไง
1: แล้วอย่างนะเตพี่พูดจริง
3: ๆ
1: ถ้าเกิดบังเอิญเขามาเลือกเตอ่ะเตมั่นใจได้ยังไงคะเพราะตอนเนี้ยเขามีสามีมีลูกเขายังมาหาผู้ชายคนอื่นอยู่เลยอ่ะวันใดก็ตามนะรักที่ได้จากการแย่งชิงวันหนึ่งเราอาจจะถูกทิ้งคล้ายๆกันก็ได้ค่ะ
3: ครับผม
2: วันหนึ่งเขามามีเตก็แปลว่าเขาอาจจะนอกใจไปมีคนอื่นอีกก็ได้นะเพราะเขาเคยทำแบบนั้นมาตลอดตั้งโอ้โหเป็นเวลาตั้งหลายปีด้วย
1: ค่ะบางทีอ่ะพี่ว่าเตเองต่างหากที่เราไม่ยอมรับความจริง 5-6 ปีพี่เชื่อว่าเตมีความหวังคิดว่าวันหนึ่งแหละวันหนึ่งแหละเขารักเรามากเลยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็มาอยู่กับเตต่อให้มีลูกพี่อ้อยว่าเตก็รักเขามากพอที่จะยอมรับด้วยซ้ำอ่ะ
3: ใช่
1: แต่เห็นป่ะ 5-6 ปีเขาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีแต่แปลว่าเขาไม่รักเรามากพอจะมีเราคนเดียวค่ะ
3: ครั ับผม
1: นี่คือความจริงที่สุดค่ะเตและกับคนเก่าซึ่งเตไปบอกเลิกแฟนเราเพื่อจะมาคบกับผู้หญิงคนนี้พี่ว่าก็เป็นสิ่งที่สมควรที่สุดเพราะอะไรคะถ้าเราไม่รักเขามากพอปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขามากกว่าเราค่ะบางคนเห็นแก่ตัวมากพอนะดึงมือคนหนึ่งไว้อีกมือนึงก็ไม่ปล่อยกับคนอีกคนนึงมีเยอะเลยนะคะหลังๆพี่อ้อยเคยเห็นคือแบบเธออยู่ตรงนี้ก่อนนะเผื่อว่าฉันไปกับคนใหม่แล้วไม่โอเคฉันจะกลับมา
3: ใช่ว่าตอนนั้นผมคิดว่าผมแอบคุยกับเขาแต่สมมติว่าถ้าผมเลือกให้ผู้หญิงคนนี้รอผมอะผมคิดว่าคนที่เจ็บที่สุดอะคือเขาคือผู้หญิง
1: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
3: ใช่คร
1: ับ คือคนที่รอน้อง
2: ใช่เพราะงั้นการที่ปล่อยเขาไปมันก็ถูกต้องแล้ว
1: ถึงได้บอกถูกต้องที่สุดแล้วไงค่ะไม่อย่างนั้นเราจะคือคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดและเตรู้ไหมวันนี้ที่เตยังเจ็บปวดอยู่อะเพราะเตเลือกความรักที่ผิดไง
3: คร
1: ับ มันถึงต้องเจ็บปวดแบบนี้ต่อให้น้องได้ระบายกับพี่อ้อยพี่ชอดอะแต่สิ่งนึงที่อยู่ในใจคือรักนะแต่ก็รู้สึกผิดรักนะแต่ก็รู้สึกผิดเพราะคนคนนั้นไม่ใช่คนของเราค่ะใจเขาใจเราค่ะเตถ้าเตคือคนที่ยืนในฝั่งที่เป็นสามีเขาแล้วผู้หญิงของเตไปยุ่งกับผู้ชายคนหนึ่งมา6ปีอะเป็นเตไม่เจ็บหรอ
3: เจ็บครับ
1: เออและตอนนี้ความเจ็บที่เกิดขึ้นณวันนี้คือผลพวงเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมเพราะความรักที่เราไปทำให้คนอื่นเจ็บเราก็เลยต้องเจ็บด้วย
1: ต้องเจ็บอันนี้ด้วย
2: ใช่ไหมคะเพราะงั้นก็เหมือนกรรมมันก็คือการกระทำแหละ
1: ค่ะ
2: ถูกปะเราทำอะไรไปก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแต่วันนี้ค่ะพี่ถือว่าแต่โชคดีแล้วแหละตอนนี้ก็คือเดินออกมาในจุดสตาร์ทใหม่ละ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเคลียร์ทุกอย่างจบไปแล้วความผิดใดๆก็ตามที่เคยทำมามันจบไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังเหลือแค่แบบเศษซากของความรู้สึกที่มันยังแบบไม่ได้อย่างใจอย่างที่บอกแหละเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ก็เดินไปข้างหน้านะคะก็ใช้ชีวิตไปตามปกติธรรมดาเวลาจะไปเจอใครข้างหน้าอีกอ่ะก็แค่คิดว่าของคนอื่นเราไม่เอาแค่นั้นเอง
3: ได้ครับ
1: ค่ะยังไม่ต้องเริ่มต้นจะมีใครด้วยนะคะเต้และถ้าเกิด
3: ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมว่ามีใครเข้ามาเลย
1: และอีกอันนึงนะคะถ้าเต้ทำได้นะอีกหน่อยรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอย่ายุ่งจริงๆน้องจะตัดภาวะเสี่ยงทั้งหมดออกไปค่ะเพราะว่าตอนนี้พอน้องก็รู้ทั้งรู้ว่าผิดแต่น้องเดินต่อรู้ว่าผิดแล้วเดินต่อรู้ว่าผิดแล้วเดินต่อมันเลยเจ็บเรื้อรังไงใช่ไหมล่ะเราลองมาปักธงด้วยกันแบบนี้เลยอ๋อถ้ามีแฟนแล้วไม่ยุ่งอ่ะพี่เราก็มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่ามากพอค่ะเต้ไม่ต้องรอเวลาเหลือๆของเขากับสามีถึงจะมามีเรา
3: ครับ
1: เต้คะวันนี้ข่าวเยอะแยะมากมายคนเรายิงกันง่ายมากนะ
3: ครับ
2: ค่ะเมื่อวันนี้ถ้าบอกว่าเต้โทรมาพี่ก็บอกว่าแสดงความยินดีด้วยแล้วกันค่ะเต้กำลังก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาแล้วก็มาสู่จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่มันเป็นความถูกต้องละ
1: ค่ะ
2: เลือกในสิ่งที่ถูกต้องก่อนแล้วความถูกต้องมันจะปกป้องเรา
3: ครับผม
2: นะขอบคุณนะคะเตนะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: สวัสดีคร
1: ับค่ะเสียงน้องเศร้ามาก
2: ใช่ใช่
1: เสียงน้องแทบไม่มีแรงเลยอะค่ะเดี๋ยวนะดูคำถามนี้สักนิดตอนนี้เลิกกับแฟนไปแล้วเลิกกันเพราะเขาไม่สนใจค่ะเขาไม่มีเวลาให้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขามีเวลาเล่นเกมมีเวลาดูหนังแต่ไม่มีเวลาโทรหาเราเราอะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยตัดสินใจเดินออกมาทั้งที่ยังรักเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแม้จะคบกันได้ไม่กี่เดือนทำยังไงให้ลืมคะตอนนี้เขาก็ยังทักมาบ้างมาหายๆหนูควรทำยังไงดี
2: ก่อนอื่นหนูบล็อกก่อนไม่ต้องรับก่อน
1: จริง
2: ๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะ
1: ค่ะ
2: ทำใจไปเรื่อยๆใช้ชีวิตปกติไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งหนูก็จะเข้าใจทุกอย่างเอง
1: และไม่ต้องลืมค่ะจำให้แม่นถ้าน้องลืมอะไรง่ายๆเดี๋ยวก็พาตัวเองไปเจ็บกับเรื่องซ้ำๆเผลอๆกับคนเดิมๆด้วยอ่ะคือหนูตัดสินใจเดินออกมาทั้งที่ยังรักฟังแบบนี้ดูหนูเจ็บนะแต่ถ้าหนูอยู่ต่อน้องก็ต้องรับให้ได้ว่าเขาไม่มีเวลาให้หนูค่ะเพราะเขาชอบเล่นเกมชอบดูหนังแต่ไม่อยากโทรหาหนูต่อให้หนูอยากเดินต่อน้องก็ต้องเดินต่อกับคนที่ดูหมางเมินละเลยเพราะฉะนั้นบางทีวันนี้อาจจะต้องขอบคุณตัวเองที่เดินออกมาค่ะแล้วเดินออกมาเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่าก็ในเมื่อตอนอยู่เธอไม่ดูแลวันที่ฉันรู้สึกแย่ฉันเลยเดินจากมาไงถ้าเขาดูแลดีแล้วหนูเดินออกมาแล้วหนูเสียใจพี่จะไม่ว่าอะไรเลยนี่เขาไม่เห็นดูแลหนูเลยอะเผลอๆนะหนูอยู่หรือไปไม่มีผลอะไรต่อใจเขาค่ะเพราะเขากำลังปักหลักอยู่กับเกมอยู่เข้าใจหรือยังเราอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาก็ได้ไ ไม่เป็นไรเลยไม่ใช่ความสุขของเขาเราก็ไม่มีความสุขในทางของเราไม่ต้องลืมแค่ทำความเข้าใจค่ะนะคะสายนี้คุณแบมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้าแบมมีอะไรคุยกันคะวันนี้
1: อ่ะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกค่ะเจออะไรกันมาคะ
4: คือหนูคุยกับคนคุยได้ประมาณ2เดือนแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็คือคุยไปแล้วมันยังไม่มีสถานะให้กันก็คือเราก็ตกลงกันแล้วว่าเหมือนคุยกันไปก่อนแหละถ้ามันใช่เราก็ค่อยตกลงคบกันค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่เห็นเขามาในระยะเวลา2เดือนที่ว่าเราคุยกันนะคะก็มีเดือนประมาณเดือนที่2ที่ว่าคุยกันแล้วซึ่งตัวหนูเองค่ะขึ้นไปหาที่เขาอะค่ะขึ้นไปหาที่ว่าต่างจังหวัดอะค่ะคือมันระยะทางมันก็ไกลอยู่ใช่ค่ะ
1: หนูคุยกับเขาเจอเขาทางไหนคะโซเชียลเหรอ
4: ใช่ค่ะตอนแรกเจอกันใน TikTok ค่ะแล้วทีนี้ก็มาคุยกันใน Facebook ต่ออ ่
1: า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ค่ะ
1: ก็อยู่กันคนละที
4: ่ใช่ค่ะต่างจังหวัดไกลกันอยู่ค่ะประมาณ13ชั่วโมงได้ก็จะถึง
2: แล้วหนูก็ไปหาเขา
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้ว
4: เพราะว่าช่วงนั้นก็คือพี่เขาทำงานด้วยแล้วซึ่งตัวหนูเองหนูทำงานธุรกิจส่วนตัว
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ค่ะก็เลยง่ายกว่าที่ว่าไปหาเขามากกว่า
1: คือเคลื่อนตัวได้ง่ายกว่าก็เลยไปหาเขาโอเคแล้วไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: แล้วทีนี้พอหนูไปหาแกมาแล้วก็คือประมาณ2คืน3วันค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วหนูก็กลับมาเพราะว่าต้องมาดูแลหลานที่บ้านนะคะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ก็คือกลับมาก็คุยกันปกติทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วประมาณสักช่วงผ่านไปประมาณเดือนนึงอะค่ะแล้วทีนี้หนูเองอะค่ะตัวหนูเองประจำเดือนหนูไม่มาใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่หนูประจำเดือนหนูไม่มานะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแกก็บอกว่าคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราคุมด้วยการใส่ถุงอะค่ะก็คือเหมือนเราจะไม่คิดเรื่องว่ามันจะท้องหรือไม่ท้องเนี้ยค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าตัวหนูเองหนูไม่ได้คุมแต่ว่าพี่เขาคุ
1: ม
4: ใช่
1: ค่ะ
4: แล้วก็เลยหนูก็เลยบอกแกนั่นแหละแกก็บอกว่าแล้วปกติอะปกติของน้องมาประมาณวันไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าเขาหนูก็มาประมาณวันที่10กว่า14 15อะไรประมาณนี้แต่ว่าเดือนนี้มันไม่มาหนูก็เลยบอกแกแบบนั้น
1: ค่ะ
4: แกก็เลยแบบเราก็เลยคุยกันว่าเออมันน่าจะเกี่ยวกับที่ว่าตัวหนูเองลดน้ำหนักด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็พูดไปว่าอาจจะเกี่ยวกับหนูที่ว่าหนูลดน้ำหนักด้วยอะไรประมาณนี้แกก็เลยเหมือนต่างคนต่างไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็คิดว่าคุมแล้วก็คงคิดว่าจะไม่มาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่หนูก็เลยคุยกันต่อจนหนูไปหาแกอีกรอบหนึ่งก็คือผ่านไปประมาณอีกเดือนนึงอะค่ะหนูไปหาพี่เขาอีกรอบหนึ่งขึ้นไปหาแก
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่แต่ว่าช่วงนั้นก็คือประจำเดือนยังไม่มาเหมือนกันแล้วก็เลยขึ้นไปหาแกก็อยู่อีก2คืน3วันเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะ
4: และทีนี้หนูก็กลับมาตอนช่วงประมาณสิ้นเดือนคุยกันได้ประมาณวันที่8ที่ผ่านมาค่ะแกก็เป็นคนบอกเลิกหนูไม่ใช่เชิงบอกเลิกคือบอกว่าขอเลิกคุยกับน้องได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: เพราะว่า
4: เขาคิดว่าความรู้สึกเขากับหนูมันยังไม่ใช่เขาว่างั้นใช่
1: ค
4: ่
1: ะ
4: หนูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วอะไรหนูก็ถามเขาว่าแล้วทำไมเพราะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแกก็เหมือนแบบว่าเหมือนอยากให้หนูไปเจอคนที่ดีกว่าเขา
1: พูดได้สารพัดแล้วค่ะเวลาจะเท
4: นะ
1: เวลาจะเทพูดได้หมด
4: ใช่ค่ะด้วยฐานะทางหนูแล้วก็ของแกค่ะก็คือเหมือนแกคิดว่าทางบ้านหนูมีแล้วทางบ้านแกไม่มีอะไรประมาณนี้ด้วยที่แกพูดนะคะหนูก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะคนเรามันก็ช่วยกันสร้างได้มันก็มีเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วทำไม
4: ก็เลยไม่ได้แบบ
1: ถ้าเป็นเหตุผลเนี้ยทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้ล่ะ
4: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็บอกกับแกนะคะเพราะว่าหนูก็เหมือนแบบความรู้สึกเราที่ว่าเราเป็นคนคุยเราก็อยากจะมีสถานะอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้หนูก็เคยบอกแกว่าพี่ทำไมเราคุยกันยังไม่มีสถานะสักทีอะไรประมาณเนี้ยแกก็บอกว่าเหมือนแบบระยะเวลามันยังไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแกก็บอกว่าก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนอะไรประมาณนี้บอกว่าน้องทำไมหรอน้องอยู่กับพี่น้องไม่มีความสุขหรออะไรประมาณเนี้ยตอนที่ว่าหนูบอกแกค่ะ ว่าทำไมไม่มีสถานะให้หนูสักทีหนูก็แบบจะเป็นคนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็ยื้อหนูไว้ทำไมแกไม่บอกหนูตั้งแต่ตอนนั้นที่ว่าหนูบอกแกใช่หนูก็เลยแบบเฟลๆนิดนึงว่าทำไมแกถึงมาบอก
2: ไม่ละค่ะแบบนิดนึงเนาะโอเคเราอาจจะรู้สึกว่าเขาทำไมเป็นคนที่แบบทำไมไม่บอกก่อนหรือใดๆอะค่ะแต่จริงถ้ามาคุยกันตรงๆพี่ว่าน้องก็เป็นผู้หญิงที่ระมัดระวังตัวน้อยไปหน่อยนะถูกไหมคะคือเราพยายามจะขอสถานะเขาแต่เขาไม่ให้เนี่ยแล้วหนูบอกว่าทำไมไม่บอกเราไม่อยากเป็นอะไรกับฉันเนี่ยแต่ว่าเราต้องรู้แล้วไงตั้งแต่ที่เขาไม่ให้สถานะนั่นแหละเราก็ไม่ควรจะไปเป็นอะไรกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่าถูกไหมคะอันนี้ก็ความแฟร์เนาะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบโทษผู้ชายอย่างเดียวแต่ลองย้อนหลังกลับไปทบทวนดีๆค่ะแบมเราใช้เวลาคุยกันแค่2เดือนเองใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไปหาเขาซึ่งหนูเดินเข้าไปสู่ภาวะสุ่มเสี่ยงด้วยตัวหนูเองเลยนะใช่ไหมแล้วพอถึงโมเมนต์ตกดันแล้วหนูบอกว่าเขาคงคุมค่ะแล้วนี่ก็ทุกอย่างมันก็พลาดได้หมดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ถูกปะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาไม่ละมั้งอันนี้เดี๋ยวกลับไปหาเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงตอนนี้มันเลยยากสถานการณ์ที่หนูจะไปเรียกร้องการรับผิดชอบใดๆเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะรับผิดชอบตั้งแต่ต้นมันเหมือนสัญญาณอันตรายมันดังมาก่อนแล้วแต่หนูไม่ฟังอันนี้ก่อนแฟร์ถูกไหมคะแล้วมาถึงณตอนนี้แล้วหนูจะดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองไงในเมื่อเขาดูเหมือนไม่รับผิดชอบอะ
4: ก็คือเหมือนหนูกลับมาแล้วเขาก็ขอเลิกคุยกับหนูใช่ไหมแล้วทีนี้หนูก็ตอนแรกหนูก็ยังไม่ได้ตรวจว่าหนูท้องหรือไม่ท้องหนูก็เลยคุยกับพี่สะใภ้แกแล้วก็พี่สาวแกเลยประมาณนี้ค่ะแกก็บอกว่าให้ลองตรวจดูอะไรประมาณนี้ถ้าเลิกคุยกันแล้วก็ลองตรวจดูมันจะได้แก้กันทันอะไรประมาณนี
2: ้
4: หนูก็เลยตรวจพอตรวจแล้วประมาณวันที่10หนูก็เลยตรวจหนูก็มันก็ขึ้น2ขีดพอดีขึ้นว่าหนูท้อง
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็บอกแกนั่นแหละคนแรกค่ะเหมือนแบบลงสตอรี่ไปก่อนว่าแบบลงสตอรี่รูปที่ตรวจคันอะไรเงี้ยค่ะแกก็มาถามว่าเหมือนแบบว่าท้องได้ไงแบบเขาก็ป้องกันทุกครั้งที่ใส่ถุงนะอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะ
1: ม
4: ี
1: ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองกันน้อยมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะ
2: แล้วเขาว่าไงบ้างคะหลังจากที่ถามว่าท้องได้ไงแล้วเขาแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้าง
4: ก็คือหนูก็บอกว่าหนูยังไม่ได้พูดอะไรก็คือหนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่ามันก็ตกใจเหมือนกันหนูก็เลยวันอีกวันนึงหนูก็เลยไปตรวจที่คลินิกเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงท้องจริงไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปที่คลินิกก็เลยรู้ว่ามันท้องจริงได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะประมาณ5วีค4วัน
1: ก็ต้อง2เดือนอยู่แล้วค่ะเพราะว่า1ในรอบแรกเลยอ่ะก็คือหนูรอบเดือนไม่มา
4: ใช่ค่ะ
1: เขาก็จะนับเดือนไปแล้วล่ะ
2: แล้วเขาว่ายังไงบ้างคะตอนนี้มั่นใจแล้วว่าท้องแน่ๆล่ะ
4: ใช่แกก็บอกว่าที่แกพูดมาเลยเขาก็บอกว่าแกยังไม่พร้อมใช่คำแรกที่เขาพูดมาเลยคือว่าแกยังไม่พร้อม
2: ค่ะ
4: ซึ่งแกก็เหมือนแบบพูดสักการะยาแล้วบอกว่าขนาดแบบว่าตัวพี่เองอะพี่ยังแบบพึ่งแม่พึ่งน้องอยู่เลยแบบว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะมันไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะให้เขาโตมาอะไรประมาณนี้
2: หนูไม่ถามกลับแล้วหนูพร้อมเหรอพี
4: ่ใช่หนูก็ถามกลับไป
2: แล้วหนูก็ท้องเองไม่ได้ด้วยหรือท้องเองคนเดียวไม่ได้ด้วย
4: ใช่ค่ะหนูก็ถามว่าหนูและหนูพร้อมไหมหนูก็ไม่ได้พร้อมแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วจะให้หนูทำยังไงเพราะว่าเขาอยู่ในท้องหนูมันไม่ได้อยู่ในท้องพี
2: ่
4: ใช่หนูก็เลยพูดกับแกแบบนี้แกก็เหมือนเป็นคนที่ว่าเดิมแกคิดมากอยู่แล้วอะค่ะแกก็เหมือนแบบคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนี้การยุติการตั้งครรภ์มันง่ายมันถูกกฎหมายแกก็เลยแบบพูดมาว่าประมาณแบบว่าถ้าทำแบบยุติการตั้งครรภ์ได้ไหมอะไรประมาณนี้หนูก็เลยบอกว่าพี่หนูสงสารลูกถึงแม้เขาจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราก็แล้วแต่เขาเกิดมาแล้วอะพี่จะให้หนูไปทำได้ยังไงหนูก็เป็นคนเหมือนกันนะหนูก็เป็นแม่คนหนึ่งนะอะไรประมาณนี้ค่ะแกก็เหมือนแบบพูดแต่เรื่องยุติการตั้งครรภ์อยู่ประมาณนั้นนะคะอยู่ประมาณพักนึง 2-3 วันแล้วเขาไปปรึกษาพี่สาวแกมาบอกน้องว่าเหมือนแกไปปรึกษาเขานะว่าเรื่องยุติการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะแต่พี่สาวแกบอกว่าถ้าเรื่องทำแท้งเลยยุติการตั้งครรภ์แกไม่รับคำปรึกษาเขาว่างั้นเขาบอกว่าไม่สนับสนุน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช
1: ่ค่ะแล้วแบมยังไงคะมีคำถามอะไรอยากถามหรือเปล่า
4: หนูก็แค่ถามอยากถามว่าไอ้คำว่าไม่พร้อมของเขาอะค่ะคือมันไม่พร้อมตั้งแต่ที่ว่าเขาไม่มั่นใจว่ามันเป็นลูกเขาหรือว่าเหมือนไม่พร้อมเกี่ยวกับทุกอย่างในตัวเขาเลยแล้วก็ตัวหนูด้วย
2: หนูทำไมไม่ถามเขาแล้วคะเขาน่าจะให้คำตอบได้ดีกับพวกพี่นะถ้าคำถามนี้ค่ะ
4: หนูถามอะหนูก็เหมือนแบบว่า
2: น้องแบมอายุเท่าไหร่แล้วลูกแบมอายุเท่าไหร่แล้ว
4: หนูอายุ28ค่ะ
2: 28แล้วสมมติว่าถ้าเขาไม่พร้อมจะดูแลเราค่ะเราดูแลตัวเองได้ไหมคะที่บ้านหนูคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติพี่น้องหรือใด
4: ๆอันนี้หนูดูแลได้อยู่แล้วค่ะถ้าเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งอะค่ะแต่ทีนี้หนูมาเสียลูกไปตอนวันที่22ที่ผ่านมานี่เอง
2: หนูใช่หนูแท้งเหรอคะ
4: ใช่ค่ะคือเหมือนแบบว่าแกไม่สมบูรณ์ด้วยแต่ว่าเหมือนด้วยสภาวะที่เราเครียดด้วยแล้วก็มดลูกหนูต่ำด้วย
5: เพราะนั้นพี่ขอแปลคำว่าไม่พร้
2: อม
5: ไม่พร้อมจะมีเรา
4: ใช่
5: และไม่พร้อมจะดูแลอีกหนึ่งคนที่ออกมาแต่จริงๆอย่างที่บอกครับบางทีแบมอาจจะข้ามสเต็ปหลายๆอันเวลาที่เราคุยกันไม่นานแล้วน้องพร้อมจะไปหาเขาถึงที่อันนั้นดูหนูมีความพร้อมคือดูมีความพร้อมในความสัมพันธ์อันจริงจังแต่เขาอาจจะไม่ได้วางความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังอ่ะน้องนึกออกไหม
4: ค
5: ่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็เป็นบทเรียนนะคะว่าที่สุดแล้วน้องก็อย่าเพิ่งชิงจริงจังไปก่อนที่น้องใช้เวลาในการดูกันและกัน
2: คือพี่ไม่ติดนะถ้าเกิดเขายังแบบอยากคุยไม่อยากให้สถานะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้เวลาในการดูใจกันหรืออะไรค่ะแต่หนูต้องถ้าเขายังไม่บอกว่าหนูเป็นแฟนหรือยังไม่ได้ขอหนูแต่งงานหนูก็ไม่ควรให้เขาทำอะไรแบบแฟนเนา
4: ะ
2: เพราะในที่สุดแล้วตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าสุดท้ายคนที่แบบต้องรับผิดชอบเป็นกลายเป็นเราคนเดียวพี่หวังว่าอันนี้มันเป็นพี่ถือว่ามันเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตแบมเลยนะคะอย่ายอมให้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอีกเนา
4: ะ
2: สงสารเด็กที่จะเกิดมาเนาะไม่ว่าเขาจะแท้งไปหรือไม่ว่าเขาจะเติบโตเกิดมาได้มันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ดีสำหรับเขาทั้งนั้นแหละ
4: ค่ะแต่ว่าเหมือนแกจะมาคิดได้ในช่วงที่ว่าหนูไปหาหมอบ่อยๆช่วงที่ว่าหนูปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เหมือนคิดได้ว่าแบบอันนี้มันก็คือลูกเขานะเหมือนเขาเหมือนกับเขากำลังจะพร้อมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พอมาที่รู้ว่าหนูแท้งปุ๊บเหมือนเขาโทษตัวเองเลยว่าผิดที่เขาว่าทำให้หนูเครียดทำให้หนูต้องแท้งลูกอะไรประมาณเนี้ย
2: เหมือนแกโทษตัวเองแล้วเขาทำอะไรบ้างล่ะคะ
4: ก็คือเหมือนแบบว่าแกขอโทษหนูแกบอกว่าพี่กำลังจะพร้อมแล้วพี่กำลังจะแบบเหมือนแบบว่าคิดกับความคิดตัวเองอะค่ะประมาณนั้นว่าพี
2: ่แบบ
4: คือยังไงมันก็คือ
2: ถ้าเขาใช้เวลาคิดนานขนาดนั้นอะตอนเขามีอะไรกับหนูไม่เห็นคิดนานเลย
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วคนที่มีความคิดจริงมันต้องคิดตอนนั้นใช่
5: ค่ะและทั้งหมดค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับมีลูกหรือไม่มีลูกแต่ตอนนี้พี่ไม่มั่นใจจริงว่าเขารักหนูมากพอจะขอเป็นแฟนหรือเปล่าเพราะสถานภาพทั้งหลายทั้งปวงเขายังไม่เคยให้เลยอ่ะ
4: ใช่ค่ะแต่แกก็เหมือนแบบว่ามาถามหลังที่ว่าหนูแทงแล้วนะคะแกก็มาถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างอาการอะไรต่ออะไรเหมือนแบบกินข้าวบ้างนะกินยาหรือยังอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบคุยปกติ
2: ถ้าแบมเป็นน้องพี่นะพี่จะบอกว่าแบมระวังผู้ชายแบบนี้หนีไปให้ไกล
4: ใช่
2: แล้วพี่ก็ไม่รู้เขาจะมาทำอะไรกับเราอีก
4: ใช่
2: เนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดหนูหลงในความแบบอุ้ยเขามาถามกินข้าวหรือยังแล้วก็ไปยอมมีอะไรกับเขาอีกอ่ะหนูต้องเสียใจซ้ำสองนะ
5: ค่ะวันนี้เขาสบายตัวค่ะเพราะไม่ต้องรับผิดชอบแล้ว
2: ใช่ตอนนี้สบายใจแล้ว
5: ก็เลยแบบโอ้ยหวานหน่อยหวานหวานหวานหวาน
2: เผื่อฟลุกอีกเนาะแบมหนูต้องแบบใช่พี่ว่าหนูบางทีหนูเวลาหนูเจอคนใจร้ายอะค่ะหนูต้องรู้จักป้องกันตัวเนา
4: ะ
2: เพราะตอนนี้พี่กำลังรู้สึกว่าก็เขาก็มาถามหนูว่าหนูก็ยังแบบยังพร้อมจะแบบว่าคุยกับเขาต่ออีก
5: ค
2: ือจริงๆนะคะถ้าเป็นแบบว่าคนที่เขาจะเรียกว่าอะไรอะคะมีความคิดเนาะหรือมีเรียกว่าอะไรเวลาเดี๋ยวที่พี่บอกสัญญาณอันตรายดังอ
5: ะ
2: มันต้องฟังและผู้ชายคนนี้คือสัญญาณอันตรายที่ดังมากถ้าเป็นผู้หญิงบางคนน่ะเขาจะไม่เสียเวลาพูดกับผู้ชายคนนี้ได้ซ้ำไป
5: ค่ะ28แล้วลูกเรากำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วจะไม่ใช่
2: หน
5: ู
2: ไม่ใช่เด็กๆแล้วหนูไม่ใช่เด็กๆแล้วหนูยังจะไปคุยอะไรอีกกับผู้ชายที่แบบ ทำหนูท้องแล้วทิ้งหนูเนี่ยอาจจะพูดกันแบบภาษาบ้านๆถูกป่ะหนูยังจะไปแบบว่าโอ้เขามาถามหนูเขาพี่กินข้าวหรือยังเรื่องกู
5: จบที่คำนี
2: ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้มาถึงไม่พร้อมไม่พร้อมตอนนี้เกือบจะพร้อมแล้วไปไกลๆไปพร้อมไกลๆเลยไป
4: ใช่ค่ะ
2: นะ
4: หนูก็เลยไม่ได้คุยกับแกเลย
2: โอเคหยุดเลยลูกแมนะแล้วถ้าจะคุยกับใครครั้งต่อไปทบทวนดีๆคิดดีๆก่อน
5: ค่ะ
2: ให้เวลามันมากพอและให้ขอเป็นแฟนก่อน
5: นะคะ
2: นะคะแมน
5: นะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดี

0: จบคบเผื่อเลือกนะคะยังมีอีกหลายสายเลยอะแต่ดูจากเวลาแล้วน่าจะได้อีกแค่สายเดียวเนาะเดี๋ยวมาคุยกัน
1: คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
2: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
5: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามินวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
7: ว้า wow.
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: บเผื่อเลือก
1: อ่ะมาคุยกันต่อค่ะน่าจะได้อีกหนึ่งสายนะคะวันนี้นะโอ้โหอุ่นอาฝาข้างคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกเยอะมากเหลือเกินก็คุยให้คุยแล้วกันนะคะบางคนคุยแต่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไม่ป้องกันหรือว่าป้องกันแต่ก็ดันท้องอะค่ะคราวนี้มันจะไม่ได้จบแค่คุยอะค่ะ
2: คือมันเลยทำให้เราโทษผู้ชายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: จริง
2: ๆอันนี้ก็เพื่อความแฟร์เนา
1: ะ
2: มันถ้าจับอะไรก็ตามที่มีผู้หญิงที่ยังพร้อมจะแบบเนี้ยมันก็จะมีผู้ชายแบบเนี้ยเต็มโลกไปหมดเลยเพราะว่าก็ดูเขาก็เอาเปรียบไปทุกทาง
1: ค่ะ
2: ไม่เห็นต้องรับผิดชอบอะไรเลย
1: และวันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอาเปรียบอะค่ะพี่ก็ได้ก็วินก็แล้วแต่แต่ถ้าวินแล้วเราไม่ป้องกันตัวเองเห็นปะคะว่าในที่สุดแล้วผู้หญิงท้องได้ไงจบที่ตรงนี
2: ้
1: นะคะและคำว่าไม่พร้อมของเขาไม่ต้องแปลความอะไรมากมายก็แค่ไม่อยากรับผิดชอบเท่านั้นเองนะคะคุณรถสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: จ้ามีอะไรคุยกันค่ะ
1: มาคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกค่ะน้องรถเจออะไรมา
3: คือเริ่มเลยค่ะ
1: ได้เลยจ้ะ
3: คือหนูรู้จักกับแฟนคนนี้
1: ค่ะ
3: ได้รู้จักนานแล้วค่ะแล้วก็มาคบกัน
1: ค่ะ
3: ช่วงเวลาระยะเวลาที่เริ่มคุยกันคือเรายังไม่ตกลงที่จะแบบเป็นแฟนหรืออะไรกัน
1: ก็คุยกัน
3: คุยกันค่ะ
1: ค่ะ
3: ช่วงนั้นเขาก็คุยกันกับผู้หญิงคนนึง
2: อ่าไม่ถึงคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วย
1: ซ้อนกันอย
3: ู่ใช
1: ่ค
3: ่ะใช่ค่ะเราก็รับรู้ว่าอ่ะเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่พอคุยไปสักพักค่ะก็ผมก็เริ่มตกลงคบกันกับเขา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะเขาก็ยังไม่หยุดคุยกับผู้หญิงคนนี
2: ้เอาแล้วหนูไม่ได้คุยกับเขาก่อนหรอคะว่าถ้าเราจะมาเป็นแฟนกันเธอก็ต้องหยุดความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นนะอะไรเงี้ย

0: อันนี้หนูมาเริ่มคุยตอนช่วงที่เริ่มคบกันค่ะ
1: ไม่ก่อนบ้างเนี่ยนะอะไรก่อนอะไรหลังไม่ถึงว่าหนูคบกับเขาไปแล้ว
0: ใช่ค่ะมาคุยกันทีหลังจากที่ตกลงที่จะคบกัน
2: ค่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าในตอนที่เขาคบกับหนูเขาคุยกับคนอื่นไหม
0: เขาคุยแค่กับผู้หญิงคนนี้เลยค่ะ
1: เขาคุยกับผู้หญิงคนนี้มาตลอดแล้วคุยกันหนูด้วยแล้วหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะคบกับเขาตัดสินใจไปก่อนละตกลงคบกันแล้วหนูค่อยมาพูดทีหลังว่าให้เขาเลิกคุยกับผู้หญิงอีกคนนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขายอมไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: นั่นไงพี่ว่าทำไมมันดูมันกลับทางไหมหนูควรจะพูดก่อนแล้วค่อยตกลงคบกับเขาแต่หนูดันไปคบกับเขาก่อนแล้วค่อยพูดเนี่ย
0: เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะตกลงที่จะคบกับผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนหรือใช้ชีวิตร่วมกัน
1: ไม่ใช่สิเราค่ะพี่ไม่ได้สนใจคนอีกคนว่าเขาจะตกลงเขาจะคิดยังไงแต่ถ้าเราจะมีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ควรจะต้องให้เขาเคลียร์ตัวเองให้พร้อมก่อนไหมคะ
0: ค่ะ
1: การคุยกับผู้หญิงไม่ว่าจะคุยด้วยสถานภาพอะไรจะตั้งใจเป็นแฟนหรือตั้งใจแต่งงานกันไหมแต่ถ้าเขาจะมีแฟนเป็นแฟนกับเราเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนดี
2: ค่ะแต่ที่สุดแล้วก็คือเป็นแฟนกับหนูแต่ก็ไม่ปล่อยคนมีคนคุยของเขาแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อคะ
0: ช่วงระยะเวลาที่คบกันอะหนูกับเขาอยู่คนละจังหวัดกันค่ะ
2: ค่ะ
0: หนูรู้สึกว่ามันรู้สึกผิดปกติหนูว่าแอบไปจับผิดเขาอะหลายครั้งมาก
2: ค่ะ
0: ทุกอาทิตย์ไปแล้วก็เจออะค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอผู้หญิงแบบจะแต่ว่าเจอของผู้หญิงอยู่ในห้องใช่ค่ะจนครั้งสุดท้ายที่หนูเลือกจะไปก็คือหนูแอบเข้าแชทเขาได้แล้วเห็นเขานัดกัน
2: ค่ะ
0: หนูก็เลยตั้งใจว่าวันนั้นอะต้องรู้ให้ได้ไปนะวันนั้นเลยค่ะทำงานเลิกงานไปเลย
2: ค
0: นสุดท้ายคือเขาก็วันนั้นอะเหมือนเขาก็จะรู้ว่าหนูต้องไปในวันนั้นแต่เขาเลือกที่จะทิ้งหนูให้หนูอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลือกไปหาผู้หญิงคนนี
2: ้
0: วันนั้นอะคือวันที่รู้สึกว่าดิ่งมากเหมือนเขาทิ้งหนูไว้ที่ห้องคนเดียวอะค่
2: ะ
0: ประมาณ2ชั่วโมงได้ซึ่งมันดึกมากๆเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอะค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: มันเลยแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก
2: ็
0: ไม่ได้แก้ตัวอะไรแต่เขาก็บอกว่ารู้แล้วว่าจะมาแต่ก็เลือกที่จะไป
2: ใช่ไหมจะแก้ตัวยังไม่ ยังขี้เกียจคิดเลยก็เลยอ่ะบอกตรงๆไปจ้ะ
0: ใช่หนูก็เลยตัดสินใจเลิก
2: ค่ะ
0: หนูบอกว่าหนูขอเลิกได้ไหมเขาก็ไม่เขาก็ไม่เลิกจะทำไงเขาก็ไม่เลิกค่ะหนูก็เลยอ่ะรอให้กว่าว่าจะเลิกไหมหนูก็เลยลองถามเขาดูว่าทำไมเลิกไม่ได้หรอหยุดไม่ได้เหรอมีหนูแค่คนเดียวได้ไหมหนูถามเขาแบบนี้เลยค่ะ
2: ค่ะเขาตอบว่า
0: เขาบอกว่าเขาทำไม่ได
2: ้จริงๆไม่ต้องรอเขาตอบเลยนะคะเขาทำมาตลอดนะ
0: ใช่ค่ะ
2: พี่เห็นเขาทำมาตลอดเลยอะคือมีซ้อนกันอยู่โดยตลอดเวลาจริงๆรวมเวลาทั้งหมดอะค่ะรถจริงๆตั้งแต่วันที่คุยกันจนกระทั่งเป็นแฟนน่ะนานแค่ไหนอะคะ
0: ประมาณ8 เดือนได้ค่ะ
2: อืมค่ะแต่ใดๆก็ตามหนูก็เห็นมาตลอดนะว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่เดิมเสมอ
0: ใช่ค่ะเขาอยู่ใกล้กันค่ะ
2: อุ้ยมัน
1: ไม่ที่หนูบอกว่าหนูจะไปจับผิดเขาอะ
2: ค่ะ
1: เขาไม่เห็นต้องจับเลยเพราะเขาก็คุยกับอีกคนนึงอยู่เขาก็เปิดเผย
2: ยังจงแจ
1: ้
2: ง
1: ใช
2: ่ค่ะ
0: ใช่ที่จริงอ่ะหนูยังไม่รู้ว่าเขาอ่ะแอบมาหากันหนูรู้แค่ว่าเขาคุยกันไงคะแต่ว่าหนูมารู้จากรุ่นพี่รู้จักอ่ะเขาบอกมาว่าผู้หญิงมาหาทุกเย็นมานอนค้างก็มีเช้ากลับแบบนี้ทุกวันเลย
2: ค่ะ
0: ไม่อยากจะบอกเราแต่อยากให้เรามาเห็นด้วยตาตัวเองหนูก็เลยเลือกที่จะไปแบบนั้นเลยค่ะไปแบบ โดยที่ไม่แจ้งเขาไม่บอกเขา
1: ทีนี้ตอนนี้รู้ละแล้วยังไงต่อคะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ไปมาหาหนูอะค่ะไปมาหาหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เจออย่างเงี้ยซ้ำๆทุกครั้งเวลาที่เขาคุยกันอะหนูก็แอบเห็นทุกครั้งที่เขามา
2: ค่ะ
0: เขาจะพยายามลบแชทหรือทำลายหลักฐานไปเพื่อไม่ให้หนูเห็นแต่ว่าผลสุดท้ายหนูก็เห็นอยู่เหมือนเดิมหนูก็เลยเลิกหนูบอกว่าเลิกไหม
1: หนูยังถามเขาอยู่นั่นแหละ
0: ถ้าเลิกไม่ได้ก็เลิกไหม
1: ไม่หนูไม่ถามตัวเองละลูกไปถามเขาทำไม
0: หนูบอกเขาว่าหนูอยากเลิกหนูไม่อยากอยู่ในวงจรอะไรแบบนี้
1: หนูเลิกได้นะคะโดยไม่ต้องถามเขาโดยไม่ต้องให้เขาอนุมัติการที่คนหนึ่งจะเลิกกับอีกคนหนึ่งอะเราเลิกได้เลยลูกไม่ต้องขอเขาก่อน
2: แจ้งเฉย
1: ๆแล้วในขณะที่หนูเป็นคนที่แบบถูกต้องทุกประการแล้วเขาเป็นคนทำผิดอะแล้วเขามีสิทธิ์อะไรมาไม่ยอมมันเลิกกันหนูอะ
0: เขาไม่ยอมเลิกค
1: ่ะ
0: เขาบอกว่าถ้าเขาเลือกคนนั้นอะเขาก็ไปอยู่กับคนนั้นแล้วเขาจะมาหาหนูทำไมเออแต่หนูก็บอกว่าหนูไม่โอเคหนูไม่โอเคมากๆที่จะมาทำแบบนี้กับหนู
1: ค่ะ
2: แล้วเขาว่าไงคะพอหนูไม่โอเคแล้ว
0: ก็ไม่เลิกค่ะ
2: เออ
0: คนส
2: ุ
0: ดท้ายก็ลง
2: ทำไมคะ
0: สุดท้ายก็คือก็ทำร้ายอะค่ะ
1: พอหนู
0: บอกเลิกแบบ
1: เขาทำร้ายร่างกายหนูงี้หรอ
0: ใช่ใช่ค่ะจากที่หนูบอกเลิกเขาซ้ำๆแบบนี้คือหนูไม่ยอมหนูจะเลิกคือหนูจะเลิกอย่างเดียวไง
1: คะ
0: เขาก็ไม่ยอมกลายเป็นเขาทำร้ายหนู
1: หนูมีใครช่วยไหมคะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่บ้านหนูไปไหนหมด
0: หนูอยู่กับลูกค่ะแล้วคืนครั้งแรกที่เขาทำเหมือนแม่จะมาบ้านวันแรกแต่ว่าไม่กล้าที่แบบจะร้องตะโกนออกไปก็คือได้แต่ร้องอยู่ในห้องแล้วเขาก็พยายามปิดปากไว
1: ้หนูอยู่กับลูกหมายถึงว่าก่อนที่จะมีแฟนคนนี้หนูมีครอบครัวมาแล้ว
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วลูกหนูโตหรือยัง
0: โตแล้วค่ะ10ขวบกับ12ขวบค่ะ
1: แล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนนี้ทำร้ายหนูเนี่ยหรอ
0: ไม่ค่ะหนูแยกนอนคนละห้องกับลูกค่ะ
2: พี่ว่าจริงๆเรื่องแบบนี้นะที่สุดแล้วมันอยู่ที่หนูอยากจะปกป้องตัวเองหรือเปล่าหนูไปบอกเลิกเขาแล้วเดี๋ยวอารมณ์มันก็จะปีนขึ้นไปเรื่อยๆและครั้งนี้หนูก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่เลิกดีกว่าเพราะถ้าเลิกแล้วเขาจะตีหนูอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็แจ้งตำรวจไปเลย
0: มีอีกครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองคือหนูเขาจะมาหาหนูแล้วหนูบอกเลิกเขาในวันนั้นเขาก็มาค่ะเขาก็มาแล้วก็มาละวาดเช้าของเช้าวันถัดไปหนูจะไปส่งเขากลับบ้านแต่เขาไม่ยอมกลับกลายเป็นผลสุดท้ายอ่ะช่วงเวลาที่เดินทางจะไปส่งเขาอ่ะจอดแล้วเขาก็ทำร้ายหนูกลางถนนเลยค่ะหนูร้องตะโกนให้คนช่วยแต่ว่าเหมือนคนอื่นไม่อยากยุ่งกับมันเป็นเรื่องของ
2: ผัวเมียคนไม่ยุ่ง
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่แจ้งตำรวจนะคะลูกเคยแจ้งตำรวจไหม
0: แจ้งรอบที่สองเนี่ยแหละค่ะที่เขาทำร้ายเนี่ยค่ะทำร้ายกลางถนนแล้วหนูอ่ะวิ่งหนีเขาวิ่งหนีเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ชนหนูค่ะ
2: ค่ะ
0: ชนแต่ว่าไม่แรงมากหนูหลบทันแล้วก็เขาขับรถไปอีกทางหนูก็วิ่งหนีเลยค่ะวิ่งหนีเหมือนแบบคนหนีตายอ่ะวิ่งไปซุกอยู่บ้านคนรู้จักอะค่ะวิ่งรอบนั้น
2: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวเองเจ็บตัวมากๆแล้วก็ให้คนไปส่งที่บ้านแล้วก็จากนั้นน่ะก็ไปเจอเขาที่บ้านตกลงคุยกัน
2: อ้าวทำไมตกลงอีกล่ะมีอะไรให้ตกลงอีก
0: ตกลงคุยกันว่าจะเอาไงคือเขาอ่ะเอารถหนูไปเอาโทรศัพท์หนูไป
2: แล้วก่อนกลับบ้านได้แจ้งความยังคะ
0: ซึ่งเขาไม่ยอมพอหนูกลับไปบ้านหนูก็เลยใช้รถอีกคันไปแจ้งความเลยค่ะ
2: แล้วหนูไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายเผลออะไรต่างๆนานาบ้างไหมซึ่งจริงๆในวัน
0: ไม่ค่ะเขายึดโทรศัพท์หนูไปหนูไม่สามารถติดต่อใครได้เลยนะเวลานั้นตอนนั้น
2: ถ้าไม่ใช่ตอนนั้นล่ะค่ะตอนอื่น
0: ตอนอื่นไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะ
2: พี่เห็นผู้หญิงหลายคนน่ะถ้าตั้งใจจะแบบหนีออกมาจากตรงนั้นจริงๆอ่ะผู้หญิงจะฉลาดมาก
1: จะรู้สึกว่าหนูมีความตั้งใจจะปกป้องตัวเองน้อยไปหน่อยนี่ออกใช่ไหมคะที่ปล่อยเขาทำถึงขนาดนี
0: ้
1: ซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่หนักมากๆส ซึ่งคุณแม่รู้ค่ะ
1: ค่ะ
0: รู้พ่อเห็นสภาพลูกกลับบ้านแล้วแม่รู้สึกว่าไม่โอเคมาก
2: โอ้ยยิ่งกว่าไม่โอเคอีกพี่อ้อยว่านะ
1: แล้วคุณแม่ทำยังไง คุณแม่ให้หนูทำยัง
0: ไงคุณแม่บอกไล่ให้ไปแจ้งความเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปเลยค่ะณวันนั้นเขาก็หนีอะค่ะเขาก็ไปเขาก็จะกลับบ้านเขา
2: เออไม่เจ๋งจริงนี่นะดูสิพออย่างนี้แล้วหนีได้
0: แต่ว่าหนูใช้โทรศัพท์ของอีกเครื่องของลูกสาวลูกอะโทรติดต่อเขาเพื่อที่จะให้เขาเอารถเอาโทรศัพท์ของหนูมาคืนเพราะว่าหนูไม่โอเคเพราะว่าหนูจะเลิกถ้าเลิกต้องเอาของหนูคืนมา
2: ก็แจ้งความไปเลยทั้งสองอย่าง
0: เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมผลสุดท้ายวันนั้นเขาขอกลับมาค่ะเขาขอกลับ
1: ร้องขอกลับ
0: เขาบอกว่าเขาจะหยุดทุกอย่างขอกลับมาได้ไหมคือเขาจะไม่กลับบ้านแล้วหนูก็เลยคุยกับแม่ดูว่ายังไงลองดูไหมลองให้โอกาสดูไหมเผื่อเขาจะเปลี่ยนก็ยังใจดีค่ะให้โอกาสเขาเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็พาเขามารักษาตัวพอเขาทำรถหนูล้มแล้วก็มีบาดแผลไม่สามารถทำงานได
2: ้
0: ช่วงเวลานั้นอ่ะ
1: เดี๋ยวหนูรักษาตัวเองก่อนหรือยังคะ
2: แล้วแผลเราอ่ะ
0: หนูไม่ได้แบบดูแลตัวเองเลยค่ะคือหนูแบบมันเหมือนว่าเหมือนทำไมตัวเองถึงไม่รักตัวเอง
1: ใช่แล้วที่หนูบอกลูกไม่รู้ลูกไม่รู้อ่ะพี่ไม่เชื่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกก็รู้ลูกก็เห็นแล้วหนูไม่อายลูกหรอ
0: ใช่หนูก็อายนะแต่ว่ามันเป็นถ้าช่วงเวลาที่เขาทำร้ายมันเป็นช่วงเวลาที่ลูกดับหลับแล้วไงค่ะมันดึก
1: แล้วลูกรับรู้ได้เนาะไม่ได้จำเป็นต้องเห็นคำว่ารับรู้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเห็น
0: ใช่ใช่ค่ะเหมือนเขาก็รับรู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็
1: แล้วไงคะพอหนู
0: ให้เราเสียใจ
1: พอหนูให้โอกาสเขาแล้วไง
0: เขาก็เหมือนเขาจะดีนะคะหนูก็ดูแลเขาทุกอย่างสปอร์ตเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรจนพาเขาหางานให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่ไปสักพักหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปหนูก็เลยเริ่มเช็คโทรศัพท
1: ์
0: ก็เจอค่ะกลายเป็นพยายามติดต่อผู้หญิงคนนั้น
2: เฮ้ยคนนั้นไม่เคยหายไปจริงๆอ่ะ
0: ไม่เคยหายไปค่ะ
2: ค่ะครับ
0: พอเห็นแชทแรกที่เห็นก็คือดิ่งมากค่ะวันนั้นถึงแบบร้องไห้หนักมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่เสียใจถามว่าทำไม
1: ค่ะ
0: หนูก็เลยลองคุยกับเขาหนูก็เลยบอกว่าลองเปิดใจคุยกันไหมเอาให้มันจบๆไปหนูไม่อยากอยู่อะไรแบบนี้แล้วหนูก็ถามเขาว่าหยุดได้ไหมพอได้ไหมจะทำได้ไหมเขาก็บอกว่าได้หนูต้องการอะไรพี่ทำให
1: ้
0: หนูก็เลยบอกว่าบล็อกได้ไหมไม่คุยได้ไหมคำเดียวที่เขาพูดออกมาก็คือหนูก็บล็อกไปหลายเฟซแล้วต่อให้บล็อกเฟซนี้อีกมันก็มีเฟซใหม่มาอยู่ดี
2: แปลว่าเขาไม่ยอมหยุด
0: ใช่ค่ะหนูก็เลยถามเขาว่าถ้าพูดคำตอบนี้มาก็คือไม่หยุดไม่ได้ใช่ไหมเขาก็บอกไม่ได้เขาก็เป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เขาก็เป็นแบบนี้แหละเห็นแก่ตัวแบบนี
1: ้
0: หยุดไม่พอไม่รู้จักพอก็เป็นแบบนี้แหละ
2: รถพี่ถามคำหนึ่งสิถ้าเขารักผู้หญิงคนนั้นมากๆทำไมเขาไม่เป็นแฟนกันอ่ะ
0: ใช่หนูถามเขาแล้วค่ะ
2: เขา
0: ถามเขาหลายรอบมาก
2: นอกใจกี่ครั้งก็กลับไปหาคนเดิมอย่างเงี้ยแปลว่าเขารักนะ
0: ใช่หนูก็ถามเขาว่ารักผู้หญิงคนนี้มากใช่ไหมอ่ะดูห่วงใยเขามากเลยนะแต่ทำไมถึงไม่เลือกที่จะไปอยู่ด้วยกันหนูก็ถามเขาแบบเนี้ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็โอเคนะ
2: แล้วเขาตอบว่าอะไรคะ
0: เขาก็บอกว่าถ้าเลือกที่จะอยู่กับคนนั้นก็ไปตั้งนานแล้วจะมาอยู่แบบนี้ทำไม
2: แต่อยู่กับรถแล้วไม่เคยดูแลแล้วก็นอกใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยไปง่ายกว่านะ
0: ใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มที่คบกันมาเขาไม่เคยดูแลหรือซัพพอร์ตหนูแม้แต่น้อยคือสักนิดไม่มีเลยค่ะ
2: แต่หนูกลับไปค่ะ
1: ใช่หนูรู้หมดหลายอย่างเนาะแต่หนูตัดสินใจเลือกเองที่จะกลับไปให้โอกาสไงคะ
2: มันคือแค่นี้
0: ใช่จนถึง ปัจจุบันเนี้ยจนที่หนูจับได้ทุกวันทุกวันเขาคุยกันทุกวันเวลาที่อยู่ที่ทำงานคุยกันตลอด
1: หมายถึงว่า
0: หนูก็เจอทุกวันแล้วหนูเลือกที่จะเงียบใช่ค่ะแล้วหนูก็บอกเขาว่าหนูรอบนี้คือหนูขอร้องเลยเพราะว่าหลายครั้งที่หนูบอกเลิกเขาช่วงหลังๆอย่างเงี้ย
1: เขาหนูขอร้องอะไรเขาว่า
0: เขาก็ไปค่ะหนูขอร้องเขาว่าไม่ติดต่อหนูได้ไหมไม่มาหาหนูที่ทำงานได้ไหมคือที่ทำงานเขากับที่ทำงานหนูมันต้องผ่านที่ทำงานหนูไงคะทุกวัน
2: อู้วี่น้องค่ะถนนเส้นนั้นไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้
0: ซึ่งเขาแวะหาหนูทุกวันไงคะซึ่งหนูไม่อยาก
1: ไม่เพราะไม่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขารู้ว่าหนูเป็นของตายไงเขาทำอะไรให้นิดนึงหนูก็อยู่ต่อแล้วเพราะฉะนั้นการที่ถ้าหนูรู้สึกว่าเขาเป็นภัยอันตรายกับชีวิตหนูตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองหนูก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับทุกอย่างและตัดเขาได้เองแต่ไม่ใช่กันเธอก็ยังมาผ่านที่ทำงานฉันสิที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้หนูคิดว่าเขารักหนู
0: เขามาหาหนูที่ทำงานเลยหนูก็บอกเขานะคะว่าเขาไม่ได้รักหนูแล้วเขาหมดรักหนูแล้วแต่เขารักผู้หญิงคนนั้น
1: เปล่าค่ะเปล่าค่ะพี่รู้สึกว่าเขาไม่เคยรักหนูแต่ฮะเพราะถ้าเขารักหนูเขาจะหยุดอยู่กับหนูคนเดียว
0: ใช่
1: นี่คือความจริง
0: รู้สึกแบบนั้น
1: ใช่ไหมคะเออแต่หนูก็ยังไปต่อไงเพราะถ้าหนูไปต่อหนูก็ต้องเจ็บไง
0: มันอันนี้มันให้โอกาสเขา
1: ค่ะแล้วเขารับโอกาสไปแล้วแล้วเขาก็ยังทำอย่างเดิมทุกครั้งถูกไหมคะ
2: ให้โอกาสเขา
1: หนูจะให้อีกกี่ครั้งอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของหนูเลย
2: ค่ะสุดแท้แต่
0: หนูคิดว่าหนูจะจบในครั้งนี้ค่ะ
2: งั้นหนูก็ต้องรักเขาแล้วก็ยอมรับผู้หญิงคนหนึ่งไปด้วยค่ะมันมีแค่สองทาง
1: ถ้าหนูจะให้โอกาสอีกเนาะ มันก็เป็นแค่นี้
2: ใช่
1: แต่ถ้าหนูจะเดินออกมาไม่พี่กำลังจะบอกว่าถ้าหนูตั้งใจที่จะเดินออกมาจริงๆอ่ะหนูก็ต้องเดินออกมาก็แค่นั้นแหละแต่ตอนนี้หนูพยายามจะบอกว่าหนูเดินไม่ได้เพราะว่าเขายังกลับมาอยู่ค่ะเขายังมาผ่านเขายังมาที่ทำงานก็ถ้าอย่างนั้นแหละชาตินี้หนูก็ไม่ได้เลิกกับเขาหรอก
0: ใช่ค่ะเหมือนเขาไม่ยอมปล่อยหนูเหมือนกันนะคะ
1: ใช่หนูต้องปล่อยตัวเองไงคะหนูไม่ต้องร้อยเขาปล่อยหนูแต่หนูต้องปล่อยตัวเองถ้าล้นไม่ปล่อยตัวเองอ่ะหนูก็ไม่มีวันที่จะมีความสุขได้หรอกหนูก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อย
0: เหมือนเขาจะพยายามพูดเพื่อให้หนูยอมรับผู้หญิงคนนั้นค่ะ
1: นั่น
2: ไ
1: งก็เลย
2: ต่อไปอยู่ละ
1: เออหนูจะเอาไหมล่ะอยู่ต่อไปแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงด้วยโอเคป่ะล่ะ
0: หนูไม่โอเคค่ะ
1: ไม่โอเค
0: ว่าหนูไม่โอเค
1: ค่ะ
0: มันกลายเป็นเหมือนว่าเขาอ่ะจะโทษหนูว่าหนูเป็นคนหาเรื่องเขาตลอดเวลาที่พูดถึงผู้หญิงคนนี้ค่ะ
1: ค่ะเขาทำได้ทุกอย่างค่ะรถเขาทำได้ทุกอย่างแต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่ปัญหาที่เขาตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาอยู่ที่ตัวหนูเองที่ปล่อยให้เขาทำทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ไม่ออกใช่ไหมคะตอนนี้พี่ไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาอยู่ที่เขานะเขาเป็นแบบนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนเขาเป็นของเขามาสม่ำเสมอมาตั้งแต่เดย์วันที่เขาคุยกับหนูด้วยซ้ำเขาก็บอกว่าเขามีผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่วันนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยหนูเองต่างหากที่ไม่ยอมปล่อย
2: ถูกตีแทบตายสุดท้ายจะไม่เปิดประตูให้เขาเข้าบ้านอีกเนี่ยแล้วรถไม่รู้นะพี่คุยไปพี่รู้สึกว่ารถอาจจะต้องคุยกับคุณหมอด้วยนะคะพี่ว่าหนูมีภาวะซึมเศร้าบางอย่าง
0: อาจจะใช่ค่ะ
2: ค่ะพี่ว่าถ้าสงสัยก็ลองปรึกษาดูค่ะ
1: หนูปล่อยตัวเองได้อยู่กับความท็อกซิกแบบนี้มานานเกินไปแล้วแหละ
2: จนกระทั่งสภาวะจิตใจมันแย่ไปหมดแล้วอะ
0: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าตัวเองแย่มาก
2: ๆนะต้องคุยกับคุณหมอค่ะเพราะว่าพี่ว่าภาวะซึมเศร้ามันเริ่มอาจจะไปแตะโรคซึมเศร้าเร็วๆนี้และผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเรามากพอจะดูแลหนูค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติหนูยังอยู่หนูก็ต้องเจอกับสิ่งนี้ไปตลอดเลยอะเดี๋ยวปะและเชื่อเหอะยังไงเขาต้องพยายามให้หนูรับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาน
2: ั่นคือขั้นต่อไป
1: นั่นคือขั้นต่อไปของเขาอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ไม่ได้มีอะไรประหลาดใจแต่หนูอยู่ไหวจริงๆหรือเปล่า
0: หนูไม่ไหวค่ะ
2: ต้องทำ
1: ถ้าอยู่ไม่ไหวหนูก็ต้องพยายามออกมา
0: เหมือนหนูทนเห็นเขามีความสุขแต่กับการเป็นหนูแค่ทุกข์ใจแค่คนเดียวค่ะ
2: และอย่าลืมมัวแต่ดูแลผู้ชายคนนี้จนละเลยความเป็นแม่นะคะหนูมีลูกอีก2คน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะ
1: แต่ถ้ากลับกันถ้าลูกหนูไปเจอคนแบบนี้บ้างหนูคงบอกให้ลูกเลิกแหละ
0: ใช่ค่ะคุณแม่หนูก็บอกให้หนูเลิกค่ะคุณแม่ไม่โอเค
1: พี่ถึงได้บอกไงคะว่าปัญหาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยหนูรักลูกไหมหนูรักคุณแม่ไหมหนูรักตัวเองไหมตอนนี้หนูรักผู้ชายคนหนึ่งจนหนูทิ้งทุกคนหนูลืมทุกคนหมดเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาหนูเจ็บเวลาหนูถูกทำร้ายใจลูกจะเป็นยังไงใจแม่จะเป็นยังไง
0: แม่เสียใจมากค่ะ
2: นะคะกลับมาดูแลคนที่รักหนูบ้างนะ นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีที่ได้คุยกัน
0: ขอบคุณมากมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ชอตเริ่มเสียงแหบแล้วคุณพี่
3: อยู่ในห้องนี้นะ
2: เริ่มแพ้ฝุ่นนะคะขอบคุณทุกสายเลยคุยเผื่อจบพบเผื่อเลือกบางทีไม่ต้องรอให้เขาเลือกค่ะเราเลือกเองได้นะว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกนานแค่ไหน
1: ค่ะ
2: นะคะอย่ามัวแต่รักใครจนลื
1: ม
2: รักและดูแลใจอันน
1: ี
2: ้นะคะ
1: ลืมหมดเลย
2: ถูก
1: ค่ะ
2: นะคะอ่ะขอบคุณมากๆในการติดตามกันค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมกลับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะคะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำคือแขกรับเชิญล่าสุดค่ะ10โมงช่องวัน
1: ต้องดูสนุกมาก
2: ใช่ๆนะคะสุขต่อไปค่ะระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังใครก็ตามที่เคยถูกทำร้ายความไว้วางใจถูกทำลายความไว้วางใจจนกลายเป็นความระแวงและความระแวงพอมันแสดงออกอีกแบบนึงไม่ได้แสดงออกทางน่ารักแต่แสดงออกทางการแบบเธออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันนึกแล้วเชื่อว่าคนอย่างเธอไม่แน่เราเองอาจจะเป็นแรงผลักที่ทำให้คนอื่นดูน่ารักกว่าก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
2: นะคุยกันในสุขหน้าค่ะคลับ Friday วันนี้ขอบคุณมากในการติดตามกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือก
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
9: Smart Light On
8: นำทาง
9: Smart Turn Left
8: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
9: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
8: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ Walk-in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจากราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงแล้วก็รับประกันผลผลิตในระยะยาวโดยให้เงินสนับสนุน50ยูโรต่อปุ๋ยไนโตรเจน1ตันกำหนดเพดานไม่เกินครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้ปุ๋ยในปี2568ส่วนเกษตรกรที่มีต้นทุนปุ๋ยคิดเป็นมากกว่า 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น70ยูโรต่อตันและนอกจากนี้นะคะจะสนับสนุนโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมูลค่า 2,000 ล้านยูโรภายในระยะเวลา10ปีด้วยโดยรัฐบาลเขาบอกว่าจะอุดหนุน620ล้านยูโรเพื่อเอาไปใช้ปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยเดิมแล้วก็พัฒนากำลังการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนคาร์บอนต่ำแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนของประเทศได้ 20% ภายในปี 2575 ค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: Music. โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: รวย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาสแมวที่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
6: ์ Music Day
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: แวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นรั้งตำแหน่งศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลอันดับ2ของโลกนะคะสำหรับเซี่ยงไฮ้จากดัชนีการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศซินหัวบอลติกประจำปีนี้ค่ะก็แซงหน้าลอนดอนแล้วก็เป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์โดยบอลติกเอ็กซ์เชนนะคะผู้ให้บริการข้อมูลการขนส่งทางทะเลบอกว่าความสำเร็จของเซี่ยงไฮ้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ปริมาณสินค้าที่ขนส่งเท่านั้นนะคะแต่ได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศทางทะเลที่เติบโตเต็มที่แล้วก็หลากหลายซึ่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะในด้านนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาท่าเรือสีเขียวและบริการทางทะเลก็ยิ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกของเซี่ยงไฮ้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่ Wash Express
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะไฟป่าในเมืองอัลเมเรียทางตอนใต้ของสเปนคร่าชีวิตประชาชนไปแล้ว12รายค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเลยนะคะกำลังเร่งระดมกำลังเพื่อที่จะควบคุมเพลิงขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขและเหตุฉุกเฉินบอกเลยว่านี่เป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ค่ะคือไฟป่าในสเปนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากไฟป่าทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ก็ทำให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 10,000 คนออกจากเมืองและก็หมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ24แห่งใกล้กับชายแดนสเปนค่ะโดยคลื่นความร้อนในช่วงต้นฤดูร้อนที่ถล่มทั่วพรมแดนยุโรปตะวันตกในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ในวงกว้างเนี่ยแห้งแล้งอย่างหนักเลยนะคะก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ง่ายค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: งดโพสต์งดดูงดแชร์ขอดิจิตอลดีท็อกแป๊บนึง
1: ดีเลยค่ะพี่เป้แต่ถ้าทำชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนจะดีที่สุดค่ะเพราะช่วงตื่นใหม่ๆสมองของเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงเดลต้าเวฟไปสู่ทีต้าเวฟซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองมีความคิดสร้างสรรค์สูงที่สุดสมองจะโล่งไอเดียจะแล่นดีที่สุดในช่วงนี้ผลงานวิจัยจาก University of British Columbia พบว่าคนที่งดเช็คสมาร์ทโฟนในตอนเช้าจะมีสมาธิจดจ่อกับงานตรงหน้าได้นานขึ้นลดการวอกแวกหรือว่าดิสแทรคชันในระหว่างวันได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะมีข้อมูลจากสหประชาชาติค่ะบอกว่าการโจมตีของรัสเซียทำให้พลเรือนยูเครนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสูงที่สุดค่ะคือเสียชีวิตอย่างน้อย265รายบาดเจ็บ 1,816 คนเป็นจำนวนผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมกันสูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงแรกของสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ทางด้านรัสเซียนะคะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็มีรายงานค่ะว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย250รายบาดเจ็บสะสมอย่างน้อย 1,596 คนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ก็เริ่มหย่อนแล้ว
1: ที่ง่วงก็เพราะว่าเรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงในร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเมื่อมีอินซูลินในกระแสเลือดที่สูงร่างกายจะเปิดทางให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนเข้าสู่สมองได้ง่ายขึ้นสมองจะนำทริปโตแฟนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับทำให้พี่โบตาปรือแบบนี้ไงคะถ้าไม่อยากง่วงตอนบ่ายแนะนำมื้อกลางวันให้ทานผักเพื่อเป็นการเปิดทางซะก่อนให้ไฟเบอร์ได้ไปเคลือบกระเพาะคอยดักจับน้ำตาลหลังจากนั้นค่อยกินข้าวคู่กับเนื้อสัตว์ตามปกติค่ะแบบนี้จะช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดและทำให้ตอนบ่ายไม่ง่วงนอนค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: แฟนกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นธนาคารกลางของฝรั่งเศสคาดการณ์นะคะในไตรมาส2ปีนี้เศรษฐกิจของฝรั่งเศสซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของยูโรโซนจะขยายตัว 0.2% หลังจากไตรมาสแรกหดตัวลง 0.1% ค่ะเนื่องจากว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นภาคบริการและการก่อสร้างต่างก็ฟื้นตัวนะคะโดยธนาคารกลางของฝรั่งเศสบอกว่าถึงแม้อุณหภูมิที่สูงจัดจะส่งผลให้โครงการก่อสร้างบางโครงการล่าช้าแล้วก็ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของโรงงานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาคธุรกิจก็สามารถหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่รุนแรงได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทั่วประเทศ
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
5: Listen to music Music
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่ว่าเชคสเปรส
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: Green News
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
5: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาถทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเขาเปิดข้อมูลสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะบอกว่ายังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและก็มีความรุนแรงมากและนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปนะคะที่จะบอกว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่โดยล่าสุดนะคะดีอาร์คองโกพบคนติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะ 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายค่ะท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายนะคะว่าการระบาดระลอกนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังเราเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: สุขภาพ
1: Parley
2: Propolis Plus
3: เจ็บคอฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Plus
3: ฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโ
4: พโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ุขภาพ
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัส

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดีค่ะ
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิมแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิมแพทย์นะครับ
12: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
10: ้แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิมแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิมแพทย์นะครับ
12: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
13: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
14: อินสปิเรชั่นจากเชนธนาไตรฉัตร
15: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
14: ครับ
12: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
8: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เวลาของกรีนอัปเดตเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชค่ะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็ส่งผลให้คลื่นลมเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางบนถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ด้วยนะคะซึ่งทางสทนช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังทั้งในพื้นที่สมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามค่ะยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามค่ะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
8: ์โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9: พาช่างพาพาไปมู
10: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทHilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
13: ์วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
14: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
15: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
17: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
16: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้ามาที่ว่าเชคสเปรส
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Green News
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นรัฐบาลนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียแล้วก็ฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและก็เป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นะคะนิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและยั่งยืนกับฟิจิด้วยค่ะโดยนิวซีแลนด์นะคะทำงานร่วมกับออสเตรเลียและฟิจิมาโดยตลอดเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลโดยออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่อช่วงหน้ากับคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี